0: อินทรเกษมนะครับมาให้กำลังใจเราคุณอ้อยคุณน้องปังหอมคุณชุดาพรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณล่มใบบุญคุณไอรักคุณอโลนนะครับเข้ามาแล้วในตอนนี้ฝากกดไลค์กดเคาะหน้าจอเพิ่มการมองเห็นแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะในทางไลน์ก็มีคุณณัฐวรานะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์นะคะคุณมณีรัตน์คุณสุภชัยนะคะข่าวสารนะคะที่อัปเดตกันต่อนะ
2: ก่อนที่นะคะทีมวิสิทธ
0: ิ์ครับ
1: ก่อนที่จะไปช่วงของเจาะลึกอาเซียนนะคะอ่ะมีเรื่องของอินเดียไปดูสักหน่อยนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนด้วยนะในอินเดียเนี่ยคือพอมันมีประเด็นเรื่องของพลังงานที่มันก็มีปัญหากันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ถูกกดดันเรื่องว่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ไม่ได้นะแล้วก็มาเรื่องสงครามอีกไหนจะการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็ต้องปรับแนวทางในเรื่องของพลังงานทีนี้อินเดียเนี่ยเขาก็หันมาใช้ถ่านหินเพิ่มโดยที่เดิมทีอินเดียก็เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ3ของโลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารองจากใครล่ะก็รองจากจีนและสหรัฐก็ไม่เบาเหมือนกันแต่ละเจ้านะคะใน CNBC ลงเอาไว้บอกว่า India is burning more coal as extreme heat and the Iran war squeeze energy supplies นะคะก็หลังจากที่เจอกับเรื่องของอุปทานพลังงานสะดุดนะเจอมีคลื่นความร้อนที่รุนแรงสถานการณ์แบบนี้แต่อินเดียก็ใช้ถ่านหินเพิ่มด้วยเพราะว่าก็เจอแรงกดดันเรื่องของทางเลือกนะในการใช้พลังงานนั่นเองนะคะอินเดียเนี่ยอย่างที่ว่านะคะคือเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากเป็นอันดับ3ของโลกใช่ไหมคะรองจากจีนและสหรัฐแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของอุปทานพลังงานได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะแล้วก็พอคลื่นความร้อนมันปกคลุมไปทั่วประเทศเนี่ยมันร้อนไงก็ต้องเปิดแอร์ต้องอะไรใช่ไหมก็ยิ่งต้องการพลังงานนะคะทีนี้การผลิตไฟฟ้ากว่า 70% ของอินเดียมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้นะคะแม้ว่าอินเดียประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นะว่ามากกว่า 52% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมาจากพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำและพลังงานลมนะคะแต่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งมีสัดส่วนเกือบ43% ของกำลังการผลิตทั้งหมดก็ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศค่ะข้อมูลจาก S&P Global Energy นะคะบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับเฉลี่ย165กิกะวัตต์ก็เพิ่มขึ้นจาก160กิกะวัตต์ในปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา5.6 กิกะวัตต์หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะในอีกด้านนึงกำลังการผลิตไฟฟ้าราว 4% ของอินเดียก็มาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงโดยประมาณ 60% ของก๊าซเนี่ยก็ต้องนำเข้าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซค่ะซึ่งก็นะยังคงถูกปิดด้วยสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะ
0: ก็เป็นอะไรที่ก็ตอนนี้มันส่งผลกระทบกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าพอเราส่งทำเรื่องการไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมันมีการเผามากเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศของโลกเราเนี่ยแปรปรวนกันขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะย้ายออกจากวิธีการผลิตพลังงานด้วยวิธีนี้นะครับไปพลังงานสะอาดก็ดูว่าอินเดียเขาจะอยู่บนขบวนของการที่ไปสู่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดได้เร็วแค่ไหนนะครับผมพาไปดูกันเรื่องของความบันเทิงบ้างนะครับไม่ทราบว่าน้องแก้มและคุณผู้ฟังเนี่ยเคยโดนบอมบาดหรือว่าโดนบอมด้วยซีรีส์แนวตั้งจากจีนบ้างไหมครับ
1: ไม่ค่อยค่ะแต่หลายคนติดนะที่รู้จักเนี่ยนะคะโอ้เข้าวงการแล้วออกยากบางคน
0: ใช่เข้าแล้วออกยากแล้วก็มีหลายประเภทด้วยนะครับแบบที่ดูฟรีตลอดการแล้วก็มีประเภทแบบสัปดาห์ละ5บาท10บาท20บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางการของจีนเนี่ยเอื้อมมือเข้ามาแล้วนะครับจีนเข้มงวดในการควบคุมเนื้อหาไมโครดราม่าหรือซีรีส์แนวตั้งแล้วทางการจีนบอกว่าพวกละครดราม่าขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้นะครับจะต้องโดนควบคุมมากกว่าเดิมเพราะว่าผลิตเนื้อหาที่ ทางการจีนบอกว่ามันไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเนื้อหาโครงสร้างอะไรที่เป็นในแนวโรแมนติกว่าเป็นคนรวยมาตกรักกับหลุมรักกับคนจนแล้วก็คนจนที่แบบว่าอยู่ๆก็เดี๋ยวก็กลายเป็นคนรวยอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับทางสังคมคืออยู่ๆก็แบบปรับสภาพของตัวเองจากจนแล้วก็กลายเป็นรวยในวันข้ามคืนเนี่ยเพราะว่าเจออะไรแบบนี้นะครับที่แบบไปเจอคนรักคนอะไรเนี่ยบอกซึ่งมันเป็นความคิดที่มันสุดโต่งแล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยเพ้อฝันไปกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นเค้าโครงที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้คนได้แล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยแบบเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระแบบบันเทิงแบบไร้สาระแล้วเป็นอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ในความเป็นจริงไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับทางการของจีนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการทำซีรีส์อะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องก่อนที่คุณจะไปเอาไปเริ่มถ่ายทำด้วยต้นทุนราคาถูกถ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เนี่ยคุณต้องเอาพล็อตเรื่องมาให้ทางการจีนเนี่ยได้ตรวจสอบก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่จัดลงสังคมจริงๆหรือเปล่านะเป็นอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพ้อฝันไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตแบบนี้ทางการจีนแบบรับไม่ได้นะครับแล้วบอกว่ามันจะทำมันจะมอมเมาสังคมเออผมก็เห็นด้วยกับวิธีการของเขานะก็ออกมาแบบอันนี้มันมอมเมาสังคมเนี่ยมันคุณคิดอะไรที่เอาง่ายๆแล้วก็แบบว่าเป็นซิมเปิลความคิดแบบที่เป็นลีเนียแล้วก็เอาแบบดูมันอย่างเดียวเนี่ยดูแบบสะใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้สาระอะไรกับสังคมนี้ต่อไปทางการจีนจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าแชทเรื่องของดราม่าเหล่านี้มันไปอยู่ในโดยินคุยโชบิลิบิลิแล้วก็เทนเซนคิวคิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลตอนนี้ไปถึง TikTok ด้วยเขาบอกมันมีอิทธิพลไปทั่วโลกนะแล้วก็ทำให้มีแฟนคลับอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปสนใจติดตามต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้ผู้คนนั้นมอมเมานะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ระหว่างปี2022ถึง2565ถึง2566เนี่ยนะครับมีซีรีส์ที่ออกไปแล้วเนี่ยมากกว่า 25,000 เรื่องนะครับครอบคลุมไปถึง 1,400,000 ตอนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ในจำนวนนั้นเนี่ยละเมิดนะครับเรื่องของการควบคุมเนื้อหาเขาบอกไม่ใช่เฉพาะโครงเรื่องอย่างเดียวนะบางเรื่องเนี่ยมันสะท้อนมีความรุนแรงอย่างเช่นตบตีผู้หญิงหรือว่าการกระทำที่เป็นความรุนแรงต่อผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพต่ำที่จีนจะไม่ยอมให้ออกมาอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางการจีนก็สั่งให้ทั้งตัวยินแล้วก็โคยโฉงนะครับไปลบเอาเรื่องคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ละเมิดมาตรฐานทางเนื้อหาออกไปให้หมดนะครับเรียกว่าต่อไปตอนนี้นะมีการกำหนดไว้แล้วว่าอะไรบ้างที่จะเป็นเรื่องที่ละเมิดแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโทษแต่ถ้าเกิดยังแบบว่าละเมิดกันต่อไปก็จะมีการกำหนดโทษแหละต่อไปนะทางโทษกำหนดของเขานี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะทางการจีนเขาเนี่ยเดือดมากๆครับเรื่องนี้
1: จีนนี่ค่อนข้างจะคุมคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคือคอนเทนต์เขาเยอะมากไงแล้วถ้ามันไปในทางเดียวกันเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกลายเป็นกระแสสังคมได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เขาห้ามพวกการโชว์หรูโชว์รวยอวดแบรนด์เนมต่างๆอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องทำอย่างนั้นบ้างฉันต้องจัดซื้อหาอะไรคือหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ดูแล้วทัดเทียมกับคนอื่นไงฮะหรือคนที่ทำไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันด้อยเหลือเกินฉันมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีไปอีกทางหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องพยายามที่จะซื้อก็เสียเงินเสียทองใช่ไหมยิ่งถ้าไปซื้อไปอุดหนุนแบรนด์เนมของต่างประเทศเนี่ยเงินมันก็ไหลออกไงแล้วพออย่างซีรีส์แนวตั้งแบบนี้นะคะเรื่องของการที่แบบไปตกหลุมรัก CEOขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: หรือCEOมาตกหลุมรัก
1: อะไรแบบเนี้ย
0: แต่ฉันไม่ได้สมความ
1: อะไรอย่างเงี้ยคือรัฐบาลเขาก็มองว่าเดี๋ยวคนจะเลิกพยายามเลิกสู้ชีวิตแล้วแบบไปทางนี้ง่ายกว่าไหมแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ไงสังคมจีนเราก็ต้องนะ
0: เขาก็ดูแลนะจริงนะคลาสสิกเลยเรื่องกรณีคลาสสิกคือที่ผมที่น้องแก้มพูดถึงบ่อยจำได้ก็คือดาราท่านหนึ่งแต่ลืมชื่อท่านไปแล้วนะเป็นดาราผู้หญิงที่แบบ ประสบความสำเร็จมากรวยมากแล้วก็ไปถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของวินยาดเป็นไร่องุ่นที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเอ้ยแบบอันนี้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็เลยทำไงแล้วเขาไม่ได้ห้ามนะแต่เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พยายามอะแทนที่คุณจะมาแบบมาโพสต์ว่าโอ้โหกว่าจะฉันจะขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เนี่ยฉันต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องฝึกฝนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมและสิ่งที่เขาเติมคนดาราคนนี้โดนไปก็คือการตรวจสอบเงินรายได้ครับแล้วก็การเสียภาษีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกมาดาคนรวยๆที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเลิกโพสต์เรื่องของอวดรวยกันไปหมดเลย
1: ก็นั่นแหละค่ะก็กลายเป็นคือมันก็ต้องมีคนเป็นระดับที่ผู้มีอำนาจใช่ไหมในประเทศนะคะที่ออกมาควบคุมหรือว่าบางทีก็มีออกเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะคุมการผลิตคอนเทนต์ซึ่งมันคือทุกคนก็สามารถผลิตคอนเทนต์ได้ถ้าทำอะไรยังไงก็ได้มันก็จะบางทีส่งเสริมสังคมไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะมาดูเรื่องราวของสิงคโปร์กันนะคะคือสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขามีบริการล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเป็นแท็กซี่ข้ามพรมแดนนะคะให้บริการระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ถ้าอยู่โซนแบบใกล้ๆชายแดนอยู่แล้วเนี่ยเขาเดินทางไปกลับไปทำงานแบบรายวันเป็นปกติอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางระหว่างกันเนี่ยเขาเยอะมากนะคะทีนี้บริการแท็กซี่ข้ามพรมแดนเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าก็มีความกังวลในแง่ของราคาเหมือนกันเพราะว่าโอ้ราคามันก็แพงขึ้นเยอะนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็มาจาก Channel News Asia นะคะคือจะพูดถึงทั้งในเรื่องของความกังวลนะคือเขาบอกว่า commuters drivers flag concerns as enhanced Singapore Malaysia taxi service kicks off นะคะคือตอนนี้นะคะสำหรับการบริการแท็กซี่ข้ามแดนรูปแบบใหม่เนี่ยเริ่มให้บริการแล้วแล้วก็เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารหลากหลายขึ้นนะคะเดิมทีเขาก็จะจำกัดอยู่บางจุดนะตอนนี้ก็ค่อยขยายไปแม้ว่าจะสะดวกขึ้นนะคะถึงจุดหมายได้มากขึ้นแต่ว่าค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินของส่วนสิงคโปร์นะคะจาก60 ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันมาเป็น80ถ้าเทียบของมาเลเซียจาก120 ริงกิตมาเลเซียก็ไปเป็น240แบบนี้ค่ะคือขึ้นมาเยอะเลยนะคะมุมผู้โดยสารเนี่ยคือสะดวกขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่คุ้มราคาหรือเปล่านะคะเขามองว่าราคาสูงเกินไปจนทำให้อาจจะแบบเดินทางแล้วไม่คุ้มแล้วก็ทำให้บางคนลดการใช้บริการหรือคอยรอแชร์รถจะได้หารค่าใช้จ่ายกันนะคะในมุมคนเป็นอย่างนั้นคือมุมคนขับเนี่ยเขามองว่าก็เข้าใจได้นะคือการขึ้นราคามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าต้นทุนน่ะจะน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงขึ้นแต่ก็มีความกังวลอย่างเช่นพอราคามันขึ้นนะคะผู้โดยสารก็ลดลงไงการแข่งขันมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีรถเพิ่มเป็น300คันต่อประเทศนะคะกฎใหม่เนี่ยมีเรื่องของการห้ามวิ่งข้ามแดนแบบรถเปล่าอาจทำให้เสียโอกาสรับลูกค้าด้วยปัญหาใหม่ที่เริ่มเห็นนะคะคนขับเขาบอกว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยเส้นทางใหม่ในมาเลเซียอันนี้ข่าวจากในสิงคโปร์ใช่ไหมเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้ค่อยคุ้นเคยเส้นทางใหม่ๆในมาเลเซียไม่ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่รับส่งหรือบางทีมันมีความเสี่ยงจากการรับงานผ่านแอปอะค่ะพอรับแล้วผู้โดยสารไม่มาอย่างเงี้ยเรื่องของรถติดบริเวณด่านก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะยิ่งช่วงหลังที่เราเห็นข่าวก็คือว่าพอมันมีประเด็นสงครามเกิดขึ้นเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ตรวจที่ด่านเข้มขึ้นด้วยเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็จะทำให้มีรถติดเพิ่มขึ้นนะคะปัญหาเรื่องไหนอีกมีบทบาทแอปเรียกรถอย่าง Grab อย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับอนุญาตให้บริการข้ามแดนซึ่งก็จะมาช่วยกำหนดราคาล่วงหน้าและติดตามการเดินทางได้นะคะก็ทำให้ระบบเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อาจกดดันแท็กซี่แบบดั้งเดิมให้ต้องปรับตัวค่ะในมุมของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าระบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เดินทางแบบ door to door ได้จริงมีโอกาสดึงกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นครอบครัวนักธุรกิจผู้สูงอายุกลับมาแต่ราคาก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญเพราะอะไรเพราะมันแพงกว่ารถเถื่อนนะคะ
0: นี่ก็เป็นประเด็นเลยเพราะว่าจริงๆประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดกันแค่ชายแดนเขาแค่ข้ามสะพานเองนะฮะแค่ข้ามสะพานเองนี้ตรงสะพานนั่นแหละมันจะมีด่านทั้งสองประเทศก็เลยทำให้เป็นปัญหาเนี่ยคือคนที่ทำงานในสิงคโปร์ค่าแรงสูงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพักในสิงคโปร์ค่าที่อยู่ค่าสายค่าอาหารอะไรมันก็แพงด้วยบางทีเขาก็เลยแบบก็ข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งมาเลเซียนะ ค่าใช้จ่ายค่าของชีพถูกกว่าตั้งเยอะน้ำมันก็ถูกกว่าในสิงคโปร์ก็เลยสร้างปัญหาใหม่ที่มาแบบที่คุณน้องแก้มรายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจอลึกอาเซียนเนี่ยเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์การจนะขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมไปดูกันว่ายกเลิก MOU 44เนี่ยจะรีเซ็ตเขตทะเลไทยกัมพูชาจริงหรือเปล่าแล้วรีเซ็ตแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามกันในช่วงหน้านะครับ
3: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อสายนะคะคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีค่ะนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมนะคะประเด็นยกเลิก MOU 44นะคะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณพิญญาพัฒน์และคุณสุชาติและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านสละเวลามาเป็นแขกให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึง MOU 44เนี่ยอยากจะให้คุณสุภลักษณ์ท่านได้ช่วยปูนิดนิดนึงนะครับ MOU 43 44มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีผลกระทบกับเรายังไงครับ
6: ก็ง่ายนะครับ MOU 2543เป็นเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกส่วน MOU ปี2544นั้นว่าด้วยเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่ไหลทวีปซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จะทำระบบพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันกับกัมพูชาครับความแตกต่างมันก็เป็นเรื่องพูดง่ายๆทางบกกับทางทะเลนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU 44เนี่ยค่ะอธิบายขยายความเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
6: ก็มันเป็นความประสงค์ของฝ่ายไทยนะครับที่คิดว่าการ MOU 44เนี่ยบังเอิญว่ามันมีส่วนหนึ่งที่กัมพูชาอ้างไหลทวีปของเขาเข้ามาใกล้ๆบริเวณเกาะกูดก็เกิดความกังวลว่าอันนั้นมันอาจจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดหรือไม่ในความจริงไม่ใช่แล้วนะครับไหลทวีปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีสิทธิ์จับทิศปัตตัยเท่านั้นหมายความว่าเราสามารถหาทรัพยากรที่อยู่ในแผ่นดินใต้น้ำนั้นได้อีกประเด็นนึงก็คือทางฝ่ายไทยก็กังวลว่ากัมพูชาอ้างไหลทวีปในปี2515นั้นน่ะมีขนาดกว้างเกินไปเกินกว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้ทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆก็อันนี้ก็พูดลำบากนะครับว่าเกินของเขาหรือไม่เพราะว่าสิทธิ์ของเขาคือตามกฎหมายเก่าเนี่ยให้เอาพื้นที่ที่อยู่ลึกจากผิวน้ำไป200เมตรตามกฎหมายใหม่ให้เอาจาก200ไมล์ทะเลจากนะครับจากเส้นฐานที่กำหนดนะครับทีนี้อ่าวไทยเนี่ยส่วนที่กว้างที่สุดของมันก็200ไมล์ทะเลพอดีส่วนที่ลึกที่สุดมันแค่85เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันทั้งตื้นและแคบเนี่ยอ้างยังไงก็ทับซ้อนกันนะครับไม่ว่าจะอ้างมากอ้างน้อยเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อฝ่ายไทยเห็นเนี่ยก็พูดกันมานานนมนานแล้วครับหลายปีแล้วแหละว่าน่าจะกำหนดกันใหม่ก็เจรจาแหละกัมพูชาเขาก็ไม่เห็นพ้องที่ฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามันทับซ้อนกันเราก็สามารถที่จะทำแบบไทยกับมาเลเซียก็คือพัฒนาทรัพยากรคือพูดง่ายขุดแก๊สน้ำมัน ร่วมกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นไปเลยนะครับข้อเสนอเบื้องต้นก็คือ50 50เหมือนที่ไทยกับกัมพูชาทำแล้วเรื่องแบ่งเขตอะไรนั่นก่อกูดก่อกูดก็ไม่มีปัญหาหรอกความจริงเขาก็ไม่ได้เคลมก่อกูดได้ซ้ำไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดความวิตกกังวลในประเทศไทยก็มีกระแสเรียกร้องมากมายรัฐบาลก็จุดนี้ก็ตัดสินใจนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมก็ไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดความวิตกกังวลในประเทศไทยก็มีกระแสเรียกร้องมากมายรัฐบาลก็จุดนี้ก็ตัดสินใจนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมติดตามเรื่องมานานว่านโยบายต่างประเทศนี่ก็กำหนดไว้เลยว่า

0: ยังทำมันแล้วไม่ได้เพราะมันพิพาทโลก MOU 44ก็ไม่ได้แปลว่าการเคลมของไทยและกัมพูชามันจะหายไปครับมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เกิดเป็นข้อพิพาทอันหมายว่าเลิกแล้วจะทำยังไงกันต่อนะครับตอนนี้ท่าทีของกัมพูชาก็คือต้องการที่จะใช้การประนอมบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรารู้จักกันคือภาษาอังกฤษว่าอังครอสทำขึ้นในปี1982คือ2525นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำไทยก็พูดว่าเราก็อยากจะรีเซ็ตการเจรจาใหม่ภายใต้อังครอสเหมือนกันแต่ว่าคำว่าอังครอสของสองฝ่ายเนี่ยฟังดูยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ไทยก็อยากจะเปิดเจรจาใหม่นะครับเรียกว่าเปิดการเจรจาใหม่แต่กัมพูชาก็คิดว่าจะไม่เจรจากับไทยแบบทวิภาคีละเพราะว่าคงจะยอมกันไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไปหาบุคคลที่3มาช่วยดีกว่าเขาก็เลยประกาศว่าเขาจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับประนอมภาคบังคับตามอังคลอสภาค15ประกอบกับภาคผนวกที่5เนี่ยก็มีทางเลือกหลายอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นแบบทั่วๆไปไม่ให้มีผลผูกพันมากแต่ต้องการคำแนะนำว่าจะแบ่งกันยังไงดีเนี่ย ก็ตั้งคณะเขาเรียกว่าคณะกรรมาธิการประนอมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันมีผลผูกพันเด็ดขาดก็มีกลไก4อย่างให้เลือกก็1ศาลทะเล2ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ3อนุญาโตตุลาการทั่วไปแล้วก็4อนุญาโตตุลาการพิเศษอันนี้ยังไม่ทราบว่ากัมพูชาเขาจะเลือกแบบไหนนะครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44เนี่ยโดยทำร่วมกันยังไงหรือเราจะสามารถทำไปฝ่ายเดียวได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของอังคลอสต่อไปซึ่งก็จะเปลี่ยนเกมต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับคือเป็นที่แน่ชัดว่าเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับมันไม่มีเหตุจะเลิกฝ่ายเดียวได้ก็แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดไอ้ MOU นั้นโดยชัดแจ้งแล้วก็สองถ้าหากมันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่สามารถบังคับใช้หนังสือสัญญาคือ MOU นั้นได้ถึงจะเลิกแบบฝ่ายเดียวได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นคงไม่ตัดประเด็นนั้นออกไปได้เพราะว่าไทยแจ้งโดยวาจาแล้วว่าเราก็อยู่ในกระบวนการในการบอกเลิกอยู่นะครับกระบวนการภายในของเราก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวครม.ต้องออกมติออกมติเสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าไม่ติดขั้นตอนกฎหมายในประเทศนะครับบางทีมันก็มีข้อถกเถียงอยู่ในเชิงกฎหมายว่า MOU เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนเพราะฉะนั้นคนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนหรือไม
1: ่
0: ทีนี้กระทรวงต่างประเทศก็คงจะต้องเสนอให้ครม.ไปถามสามนูนก่อนว่ามันต้องเข้าสภาไหมนะครับถ้าสมมติว่าโอเคละสมมติว่ามันเสร็จกระบวนการภายในของเราแล้วปลอดไม่มีใครมาคัดค้านได้ละกระทรวงการต่างประเทศต้องแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรทางกัมพูชาว่าเราประสงค์จะยกเลิกประสงค์จะยกเลิกก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็คือประสงค์ยกเลิกและขอเจรจาใหม่ก็ทำฉบับใหม่ก็ได้หรือประสงค์จะยกเลิกแล้วแต่ตอนนี้กัมพูชาเขาแถลงมาแล้วว่ายกเลิกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อังครอสก็คือเอาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยว
2: แล้วประเทศที่จะมาเป็นบุคคลที่3นี่เขาได้กำหนดทางกัมพูชาเขากำหนดตัวไหมครับว่าจะเป็นประเทศไหนครับ
0: ยังไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนของมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้ากัมพูชาเขาประสงค์จะเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรไปยังอังครอสซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอังครอสก็จะไปที่เลขาธิการสหประชาชาตินะครับแล้วก็ขอแจ้งมายังฝ่ายไทยว่าชวนนะครับเชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการนี้ร่วมกันตอนนี้ไทยก็ทำได้หลายอย่างก็ตอบรับเข้าไปร่วมก็ได้หรือไม่ตอบรับเพิกเฉยเสียก็ได้เราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เนื่องจากกัมพูชาเขาจะขอใช้สิทธิภาคบังคับเนี่ยต่อให้ไทยไม่ตอบรับเขาก็สามารถเริ่มกระบวนการได้กระบวนการนี้มันจะไม่สะดุดหยุดลงนะครับเขาต้องไปทีนี้เขาก็จะต้องเลือกผู้ประนอมเขาเรียกว่าคอนซิเลเตอร์ครับผู้ประนอมฝ่ายละ2คนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งทางโน้นจะเลือกมาให้ก็เราไม่เลือกก็ได้เราไม่สนใจไม่เข้ากระบวนการเนี่ยครับไอ้ประธานที่เป็นที่ประชุมของนี่ก็จะเลือกให้นะครับว่าไทยไม่เอาเขามีบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลแล้วก็เรื่อง

0: การแบ่งขายอะไรเรียบร้อยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถไต่สวนและเริ่มกระบวนการไปได้ไทยจะใช้สิทธิ์ในการเข้าไปชี้แจงหรือไม่ชี้แจงด้วยวาจาดิแจงด้วยแล้วอันนี้ไทยก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะ
1: ค่ะอย่างตอนนี้ที่
2: สถานการณ์ถ้าเขาเข้ากระบวนการนี้เขาจบสิ้นลงแล้วเนี่ยเขาจะมาใช้เขาสรุปว่าอย่างไรเขาจะมาบังคับใช้กับเราได้ไหมครับ
0: คือถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติก็แล้วมาจะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลมันออกมาคือคณะกรรมการนี้นะครับถ้ามันเป็นภาคนี้นะครับคณะกรรมการนี้จะทำเป็นรายงานเพื่อให้ข้อแนะนำกับประเทศคู่กรณีว่าจะต้องทำอย่างไรเช่นจะแบ่งกันยังไงมันนี้ก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าคู่ความเห็นด้วยโอเคถ้าต่อให้ฝ่ายไม่ไปแต่ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยโอเคเราตกลงปฏิบัติตามนั้นก็ได้นะครับแต่สองถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าพอใจมันไม่ชอบอะไรเงี้ยท่านก็เพิกเฉยเสียไม่รับก็ได้อีกแต่ว่ามันก็จะมีผลนะครับกัมพูชาก็จะใช้อันเนี้ยรายงานนั้นเนี่ยเป็นหลักของเขาในการเจรจาสมมุติว่าในอนาคตมันก็ต้องเจรจากันอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าตราบที่มันยังแบ่งกันไม่ได้เนี่ยใครก็เข้าไปหาเนาะแก๊สหาน้ำมันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องมาแตกลงเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เข้าไปดีเฟนต์ไม่ไปปกป้องสิทธิของเราในคณะกรรมการประนอมเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์นะครับกัมพูชาเขาก็จะถือเอกสารฉบับเนี่ยเป็นหลักว่าถ้าจะแบ่งกันเนี่ยต้องแบ่งตามนี้แหละผู้เชี่ยวชาญจัดให้แล้วคุณจะมาพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละอันนี้มันเราก็อาจจะเรียกว่าถูกปิดปากนะครับถูกปิดปาก
1: ค่ะก็
2: จะเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารเนี่ยฮะที่เราก็เข้าไปจุดปลายสุดท้ายเนี่ยผลออกมามันก็ประหลาดอยู่บนสันปันน้ำแต่ว่ากลายเป็นของเขาไปได้
0: ใช่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปปกป้องไปดีเฟนต์เรามีพยานหลักฐานเรามีหลักคิดแนวคิดยังไงนะครับคือหลักการแบ่งเนี่ยมันแบ่งอาจจะแบ่งโดยคือมันมีวิธีการแบ่งหลายอย่างนะครับรัฐที่อยู่ประชิดกันรัฐที่อยู่ตรงกันข้ามกันเขาก็มีแนวทางให้แบ่งมีหลักการนึงความได้สัดส่วนเพราะว่าชายฝั่งไทยยาวแต่มันเว้าใช่ไหมครับเราจะได้พื้นที่ขนาดไหนพอสมกับสถานะของชายฝั่งหรือไม่อันนั้นก็เป็นและมีอีกหลายเรื่องซึ่งสำคัญมาก
1: เสียดายเวลาเราน้อยแล้วค
0: ่ะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตกลงเอายังไงล่ะครับ
1: ค่ะก็คงจะได้ประมาณนี
2: ้แต่ว่า
1: ก็นะอาจจะต้องมีโอกาสหน้านะคะแต่ก็หวังว่าด้วยสถานการณ์ที่มันบีบคั้นจากเรื่องของตะวันออกกลางนะทำให้เรื่องของพลังงานนี่แหละจะต้องรีบตกลงกันหวังว่าจะได้ทางออกที่ลงตัวกันโดยเร็วระหว่าง2ประเทศนะคะไทยกับกัมพูชา
0: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุภลักษณ์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค
1: ่ะวันนี้ก
2: ็ต้องคนก็ลาไปเลย
1: ลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่5เดือน5พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีค่ะและมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะปีติฉัตรมงคลถวายพระพรชัย2ล้นเกล้าเสด็จราชพิธี3ทัพยิงปืนสลุดหลวงรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังขณะที่3เหล่าทัพบกเรืออากาศจัดยิงสลุดหลวงฝ่ายละ21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลด้านอนุทินเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินำข้าราชการทุกภาคส่วนทูตานุทูตและภาคเอกชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะและมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำข้าราชการและทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: ครับนายกรัฐมนตรีตั้งเอกนิติธันประภาสนั่งประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ฉบับใหม่เร่งสรุปภายใน90วันให้สะทันสถานการณ์โลกปัจจุบันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ครับว่าได้ลงนามแต่งตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุดใหม่นะครับโดยขีดเส้นให้สรุปผลภายใน90วันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางพลังงานมุ่งหวังให้ไทยยืนบนลำแข้งของตัวเองหากเกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะต้องมีมากกว่าแค่ถนนและรางครับแต่ว่าต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สมบูรณ์แบบโดยเสนอให้มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่และระบบท่อเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรเพื่อดึงดูดกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางให้นำน้ำมันมาฝากเก็บและก็ซื้อขายในไทยแทนที่สิงคโปร์ซึ่งจะเป็นทางรอดสำคัญถ้าหากช่องแค่พอมูชถูกปิดและช่วยให้ไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นของรัฐอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามครับโครงการนี้ยังคงอยู่ในเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนครับนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาก็เตรียมยื่นยติให้รัฐบาลทบทวนโครงการนี้ในวันนี้นะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนั้นยังไม่ชัดเจนและกังวลว่าไทยอาจจะเข้าไปอยู่กลางความขัดแย้งของมหาอำนาจ หากวางสมดุลไม่ดีพอขณะที่ภาคประชาชนและกลุ่ม NGO ในพื้นที่ภาคใต้ครับก็เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่ออาชีพประมงและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเสียหายมหาศาลขณะที่รัฐบาลก็น้อมรับผลสำรวจจากนิดาโพครับที่พบว่าคนใต้ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับโครงการแต่ยังมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกมิติและย้ำว่าการตัดสินใจจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับนายกตั้งเอกนิติประธานศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ขีดเส้นกรอบ90วันยันเคยใช้หาเสียงปี62ชี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทโลกลั่นไม่เอื้อประโยชน์ใครพิพัฒน์ไม่หวั่นม็อบค้านเตรียมลงพื้นที่ชุมพรระนองพร้อมสุชาติรับฟังความคิดเห็นทุกด้าน8พฤษภาคมนี้ด้านเอกนัทจอปั้นแลนด์บริดจ์ศูนย์กลางน้ำมันสร้างถังเก็บน้ำมันใหญ่สำรองรับมือวิกฤตพร้อมดึงดูดกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันตะวันออกกลางขนน้ำมันมาเก็บซื้อขายลดการพึ่งพาสิงคโปร์อย่างเดียวนรเศรษฐ์บี้รัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ครับอย่าอ้างเรื่องสงครามปิดช่องแคบฟังไม่ขึ้นเตรียมเรียกพิพัฒน์ชี้แจง11พฤษภาคมนี้ครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นี่ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะหนูตั้งกรรมการศึกษาเอกนิติประธานดันแลนด์บริดจ์ขีดเส้น90วันฟังรอบด้านพิพัฒน์เฮงจ่อลงดูพื้นที่ส้มเปิดดร.โจชิงผู้ว่าวันนี้อนุทินตั้งกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์90วันให้เอกนิติเป็นแม่งานกำชับเร่งสื่อสารเคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นยันเป็นงานต่อเนื่องอยู่ในแผนหาเสียงของภูมิใจไทยตั้งแต่เลือกตั้งปี62ตอนสุริยะนั่งคมนาคมก็เอาด้วยพิพัฒน์ย้ำลงพื้นที่เปิดใจรับฟังความเห็นทุกคนสิริพงษ์อ้างเหตุสงครามตะวันออกกลางไม่รู้จบตรงไหนหลายประเทศโขกค่าสินค้าผ่านช่องแคบเล็งลุยดึงเอกชนร่วมลงทุนเพิ่มทางเลือกเส้นทางขนส่งสินค้าขีดเส้นเร่งคลอดพรบ SEC ภายในปีนี้สุชาติติงได้ไม่คุ้มเสียแนะทำรถไฟความเร็วสูงไทยจีนก่อนขุดคลองลอยเหมือนคลองปานามาเป็นเฟส2นรเศรษฐ์ซัดรัฐบาลเหตุผลอ่อนเกินไม่หนักแน่นหวั่นลากไทยไปเสี่ยงเป็นพื้นที่ขัดแย้งเรียกโกเกียมาตอบกระทู้11พฤษภาคมคายสีส้มส่งดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ขายนโยบายกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าปชน.ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมส.ส.พักประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าเข้าครับก็เราพูดแล้วทำผู้สื่อข่าวได้ถามไปถึงกรณีที่สวนดุสิตโพรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองที่ล่าสุดนายอนุทินมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับ1โดยนายอนุทินไม่ตอบคำถามทำเพียงยิ้มพร้อมพนมมือเหนือศีรษะและพูดว่าสาธุจากนั้นก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมพิจารณาร่างพรก.กู้เงินเพื่อใช้ดูแลและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบในขณะนี้ส่วนกรอบวงเงินที่จะขอกู้จะเป็นเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569นั้นยังไม่สามารถเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาได้ทันในครั้งนี้เนื่องจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการเร่งสรุปตัวเลขงบประมาณที่จะโอนได้จริงว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยเบื้องต้นก็คาดว่าจะเสนอให้ครม.เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะ เคาะพรก.กู้ 400,000 ล้าน 5 พฤษภาคม อนุทินยืนยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเข้าครม. 5 พฤษภาคมลั่นเราพูดแล้วทำด้านเอกนิติลุยชงครม.ไฟเขียวพร้อมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus อัดฉีดคนละครึ่ง plusและเติมเงินบัตรคนจนส่วนพรบ.โอนงบประมาณยังไม่จบสำนักงบและบัญชีกลางยังเร่งสรุปตัวเลขจริงหลังคาดได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.สัปดาห์หน้าค่ะ
2: ครับในขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นะครับรอคิวเสนอสัปดาห์หน้านะครับหลังผ่านเวทีครม.เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลครับโดยมาตรการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งรวมถึงโครงการยอดนิยมอย่างคนละครึ่ง plus จะถูกนำมาพิจารณาในสัปดาห์ถัดไปหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับได้พิจารณารายละเอียดสรุปขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางมาตรการอัดฉีดของรัฐบาลภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ครับกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตรุมเร้าโดยนายแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยบอกว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางและสงครามภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับได้ส่งผลกระทบต่อ SME ไทยสูงถึงร้อยละ 96.7โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ขณะที่ข้อมูลก็ยังพบนะครับว่า SME 1ใน5ของประเทศมีสภาพคล่องประคองธุรกิจได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นและกว่าร้อยละ60อยู่ได้เพียง 3-6 เดือนสมาพันธ์จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียในระบบและกลุ่มธุรกิจต้องปิดกิจการถาวรซึ่งจะกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานรากฐานในระยะยาวนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนครับพรก.กู้ 400,000 ล้านเข้าครม.พ่วงพรบ.โอน69นะครับโอนงบ69นายกลั่นพูดแล้วทำคนละครึ่ง plus รอคิวสัปดาห์หน้า SME อ่วมเจอวิกฤตซ้ำครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงเรื่องของไทยและกัมพูชาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งการประกันอัคคีภัยค่ะก็เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยนั้นได้ขีภัยได้นั้นนะคะก็จะต้องเป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้นค่ะทั้งนี้ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ก็คือบ้านอยู่อาศัยอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานโกดังและอื่นๆ ทรัพย์สินภายในอาคารส่วนทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองเว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์ชัดเจนนะคะเช่นเงินแท่งหรือว่าเงินรูปพรรณหรือทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณหรืออัญมณีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 บาทต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์เอกสารสำคัญต่างๆวัตถุระเบิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
2: ครับต่อที่ประเด็นร้อนทางการเมืองครับพรรคประชาชนออกมาแถลงขอโทษนะครับต่อเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศกรณีที่นายพันทินน่วมเจิมครับส.ส.กรุงเทพมหานครอภิปรายพาดพิงในลักษณะเหมารวมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยพรรคยอมรับว่าเป็นการสื่อสารที่ขาดความระมัดระวังและบั่นทอนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตล่าสุดครับได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคพิจารณาบทลงโทษโดยทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องครับนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคประชาชนต้องรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะเป็นการทำลายเกียรติของสถาบันพื้นฐานการปกครองประเทศเช่นเดียวกันกับนายพิชานนท์ครับอิงประสานส.ส.ตราดพรรคภูมิใจไทยในฐานะอดีตกำนันที่ระบุว่าแถลงการขอโทษเนี่ยไม่เพียงพอต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานหนัก24ชั่วโมงด้านนายกรวีปริศนานันทกุลครับประธานวิปรัฐบาลมั่นใจนะครับว่าครม.นั้นจะยืนยันร่างกฎหมายสำคัญอย่างเช่นพ.ร.บ.กฎหมายอากาศสะอาดนะครับให้สภาพิจารณาต่อได้ทันเส้นตายในวันที่12พฤษภาคมนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีในวันที่7พฤษภาคมก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอาจจะไม่สามารถมาตอบได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่ามีภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้มีพาดหัวในแนวหน้านะครับหนูประกาศลั่นพูดแล้วทำลุยกู้400ล้านเข้าครม.5พฤษภาคมนี้รุมถล่มปชน.ปากพร่อยอนุทินเผยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเข้าครม.5พฤษภาคมนี้ลั่นเราพูดแล้วทำด้านปชน.ร่อนแถลงการขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเหตุส.ส.พันทินพาดพิงเอี่ยวยาเสพติดชงเรื่องเข้ากรรมการสอบวินัยขณะที่ปชป.ภูมิใจไทยจี้ปชน.รับผิดชอบทำองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียหายแบบเหมารวมต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ครับ
1: การเจรจาหย่าศึกระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะคะก็ยังคงดำเนินไปอย่างระมัดระวังโดยเมื่อวันนี้นะคะนายอิสมาอิลบากอยีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าทางการสหรัฐต้องส่งข้อเสนอผ่านรัฐบาลปากีสถานตัวกลางกลับมายังอิหร่านภายหลังจากที่อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่14ประการในเรื่องการจบสงครามทุกแนวรบรวมเลบานอนการรับประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีอีกการยกเลิกปิดล้อมอิหร่านทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ในประเด็นนิวเคลียร์ไว้ไปคุยกันหลังจากนี้เอาเรื่องสงครามให้จบก่อนภายใน1เดือนข้อเสนอที่ทางการสหรัฐตอบกลับมาอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกนะคะว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการเจรจาหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านและในการนี้ได้ตัดสินใจนำเสนอแผนการเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เรือน้ำมันและเรือสินค้าที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสออกมาได้ทางการสหรัฐจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเรือเหล่านี้ออกจากช่องแคบฮอร์มุสอย่างปลอดภัยและส่วนตัวเชื่อว่าเรือทุกลำคงไม่อยากกลับเข้ามาในพื้นที่อีกแล้วจนกว่าบรรยากาศการเดินเรือจะมีความปลอดภัยทางด้านกองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางประกาศจุดยืนพร้อมให้การสนับสนุนแผนเสรีภาพของประธานาธิบดีสหรัฐที่มีเป้าหมายฟื้นฟูเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสภารกิจป้องกันตนเองครั้งนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและกองทัพสหรัฐยืนยันว่าจะยังคงปฏิบัติการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลต่อไปเรามีเรือพิฆาตหลายลำเครื่องบินอีกกว่า100ลำประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอิหร่านมืนสันติภาพทรัมป์ยิงใส่เรือรบประกาศกล้าวยังคุมฮอร์มุส โลกมีลุ้นการเจรจายุติสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านหลังทรัมป์รับกำลังหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านพร้อมประกาศแผนเสรีภาพช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้าตกค้างในอ่าวเปอร์เซียคาดมีกว่า 2,000 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยโดยมีกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางร่วมสนับสนุนภารกิจด้านอิหร่านสวนทันควันอย่าแย้มย้ำยังเป็นผู้คุมช่องแคบฮอร์มุสเรือที่อยากแล่นผ่านต้องมาคุยกันหลังเกิดเหตุเรือสินค้า2ลำถูกโจมตีนอกชายฝั่งอิหร่านกับนอกชายฝั่งเมืองฟูจายรา UAE ค่ะ
2: ในขณะที่กัมพูชาครับก็ส่งสัญญาณตึงเครียดครับขู่ใช้กลไกทางกฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนหากรัฐบาลไทยเดินหน้ายกเลิก MOU PCC เพียงฝ่ายเดียวครับความเคลื่อนไหวจากพนมเปญนายกงโภครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐนะครับแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการที่รัฐบาลไทยเตรียมยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี44นะครับหรือว่า MOU 44โดยเตือนว่าถ้าหากใครถอนตัวเพียงฝ่ายเดียวกัมพูชาจะดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือ UNCLOS ทันทีซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากการเจรจาทวิภาคีไปสู่การสู้คดีในช่องทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านนายเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยว่าเตรียมใช้เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อพูดคุย3ฝ่ายและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยได้เตรียมเนื้อหาและรายละเอียดที่จะพูดคุยไว้พร้อมแล้วในขณะที่ประเด็นงบประมาณของกองทัพครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือออกมาชี้แจงกรณีมีการเลื่อนโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2โดยยังคงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการครับเนื่องจากเรือฟริเกตเป็นกำลังรบหลักในการรักษาอธิปไตยและคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงภายในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพเรือเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณของรัฐบาลและพร้อมปรับแผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายโดยจะคำนึงถึงความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าและมติชนครับแนวหน้าบอกว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเขมรผิดหวังไทยจ่อยกเลิก MOU 44 2ชาติเตรียมใช้กลไกไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS หากไทยยกเลิก MOU 44ในขณะที่มติชนนะครับบอกว่าฮุนเซนชี้ไทยเลิก MOU 44ยิ่งขัดแย้งจอถกภาคบังคับสีหศักดิ์เชื่อเขมรตอบรับคุย3ฝ่ายเวทีอาเซียนซัมมิตครับ
1: มีกรณีที่สาวพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะถูกนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดบังคับข่มขืนค่ะโดยทางด้านของศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดได้พร้อมกับนางสาว A อายุ25ปีทำงานร้านสะดวกซื้อและทำอาชีพเสริมเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งเข้าร้องขอความช่วยเหลือนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดถูกนายทุนเงินกู้ดอกโหดฉายาเสี่ยเต๋าบางใหญ่อายุ34ปีบังคับขืนใจขัดดอกรายวันเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะล็อกทันควันเต๋านายทุนกู้หื่นสาว25สุดทนโดนย่ำยีแจ้งเพจสายไหมช่วยถูกข่มขู่ขืนใจขัดดอกชุดสืบสวนสอบพอรัตนาธิเบศบุกรวบเต๋าบางใหญ่ทันควันสอบเค้นปมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดสาว25หาเงินจ่ายดอกรายวันไม่ทันขู่บังคับร่วมเพศขัดดอกเงินกู้แค่หมื่นบาทหลังเหยื่อจำใจยอมครั้งแรกติดใจขอร่วมหลับนอนขัดดอกซ้ำเหยื่อเหลืออดโร่ร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดก่อนเข้าแจ้งความตำรวจดำเนินการตามลากคอมาแจ้ง3ข้อหาชะกันทันทียังปากแข็งให้การแบ่งรับแบ่งสู้เหยื่อแฉสาเหตุไม่เข้าแจ้งความตำรวจตั้งแต่แรกเพราะถูกไอ้ตัวแสบขู่ว่าเจ้าของเงินกู้เป็นตำรวจค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ
7: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีสื่อต่างชาตินะครับรายงานพบผู้โดยสาร3รายเสียชีวิตนะครับในหลังจากติดเชื้อไวรัสฮันต้าบนเรือสำราญกลางมหาสมุทรแอตแลนติกครับเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมครับก็สร้างความตื่นตระหนกในหลายประเทศหลังพบการระบาดของโรคหายากบนเรือสำราญขนาดใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ครับและก็กระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายหนึ่งในนั้นเป็นคู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์อายุ70และ69ปีครับโดยฝ่ายสามีล้มป่วยบนเรือก่อนจะเสียชีวิตที่เกาะเซนต์เฮเลนาในขณะที่ภรรยาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองเคมตันพาร์คในแอฟริกาใต้ครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1รายและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยอีก2รายออกจากเรือสำหรับไวรัสฮันต้าครับเป็นเชื้อที่พบได้ยากติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะครับโดยเฉพาะหนูผ่านปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายผู้ติดเชื้ออาจจะได้รับเชื้อจากการหายใจหรือว่ามีการหายใจเอาฝุ่นที่ปนเปื้อนเข้าไปอาการเริ่มต้นคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้อ่อนเพลียมีอาการป่วยเมื่อยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะรุนแรงจนเกิดภาวะปอดอักเสบและหายใจลำบากส่วนควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเชื้อนี้อาจจะก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงและโรคไตแม้พบไม่บ่อยนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงและยังไม่มียารักษาเฉพาะโดยขณะนี้ WHO อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดครับทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการและก็การสืบสวนทางระบาดวิทยาพร้อมให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรือนะครับในขณะที่ผู้ดำเนินการเรือเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังเร่งดูแลผู้ป่วยแล้วก็ประสานงานส่งตัวผู้ป่วยอีก2รายกลับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับพร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเส้นไวรัสฮันต้าฆ่าทัวร์3ศพคาเรือสำราญป่วย3รายแวะทวีปแอนตาร์กติกาไวรัสฮันต้าระบาดฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวแล้ว3รายป่วยอีก3รายบนเรือสำราญครับ
1: มีข่าวอาชญากรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะคะที่แม่ค้า3ออนไลน์เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วแล้วก็ยอมรับสารภาพแล้วนะคะสำหรับผู้ก่อเหตุค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรับสิ้นฆ่าแม่ค้าออนไลน์ตำรวจยันผัวทมิฬจิตปกติหิ้วผัวโหดฆ่าเมียสาวแม่ค้าออนไลน์หมกคอนโดไปทำแผนใช้หมอนกดทับหัวจนขาดอากาศหายใจในห้องเกิดเหตุแล้วขับรถเก๋งไปจอดทิ้งในตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้วต่อรถตู้โดยสารไปลงศรีประจันก่อนขึ้นรถทัวร์หนีไปเชียงใหม่ถูกชุดสืบสวนตามรวบคาโรงแรมตำรวจเตรียมส่งตรวจอาการจิตเวชหลังญาติอ้างรักษาตัวมา 3-4 ปีแล้วสวนทางคำให้การผู้ต้องหาที่มีสภาพจิต 100% และมีภาพนะคะตำรวจได้คุมตัวนายนิติรันเหล่าสุขสันติวงอายุ32ปีไปทำแผนใช้หมอนกดทับนางสาวพนิษสุดาหรือดรีมหัตถดลอายุ25ปีแฟนสาวเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเสียชีวิตในห้องพักไอริสคอนโดซอยจันทองเอี่ยมตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ครับปิดท้ายที่กรมนภาค4ส่วนหน้าครับปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานรอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2569ของกรมนภาค4ส่วนหน้าครับมีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมนภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเป้าหมายคือการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมสำคัญ8ด้านนะครับรวมถึงกิจเฉพาะย่อยของแต่ละหน่วยให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาแผนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ก็ ็มีการบรรยายพิเศษทั้งในด้านงานข่าวงานยุทธการและงานมวลชนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาใช้งานขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในช่วง6เดือนหลังเพื่อสร้างสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 17:25 นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณ4แยกบ้านม่วงหวานหมู่ที่2ตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลังเสร็จภารกิจและออกเวรผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์กระบะเดินทางกลับบ้านพักจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ300เมตรได้ถูกกลุ่มคนร้ายที่วางแผนลอบยิงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตจากพฤติการของคนร้ายพบว่ามี4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุแฝงตัวทำทีเป็นช่างซ่อมสายไฟฟ้าที่บริเวณ4แยกดังกล่าวอาศัยจังหวะที่รถของผู้เสียชีวิตชะลอความเร็วเพื่อเตรียมจะเลี้ยวใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปพื้นที่ทางตำบลสาคอใต้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนปิดกั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนพัดหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขตลอดคืนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยไฟฟ้าทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังวิกฤตได้รับความเสียหายหนักซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดย PEA แจ้งว่าเร่งเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย5อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่งผลให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นรวมกว่า10ต้นส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่พื้นที่ตำบลบางหลวงจังหวัดนครปฐมเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน18ต้นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเสาไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธินหมู่3 3แยกตาครีบ้านมีบ้านเสือโฮกมีเสาไฟฟ้าโค่นล้ม50ต้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทรวมถึงบางส่วนของอำเภอตาคลีและอำเภอช่องแคจังหวัดนครสวรรค์และในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าหักโค่น6ต้นซึ่ง PEA ย้ำกับทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เร่งรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหร
7: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Baoji John Allen Chariot นิยมยีน Warwick J Place With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลย
15: อย่าให้ยาเสพติดทำลายชีวิตมันพรากอนาคตทำร้ายครอบครัวและพาคุณสู่ทางตันเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะคะชีวิตคุณมีค่ากว่าที่คิดด้วยความปรารถนาดีจากสสส
16: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
17: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษ์พิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
19: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

รักเป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่าความรักนั่นก็คือการดูแลความรักนั้นให้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างตื่นนอนกันแล้วหรือยัง

ครับคิดถึงมากแต่ไม่มีสิทธิ์โทรหารู้สึกค้างคาใจแต่ก็ไม่กล้าถามเป็นห่วงมากแต่ก็ไม่กล้าโทรตามยังไม่ได้พยายามก็รู้สึกว่าท้อสุดใจเคยเป็นกันไหมครับแล้วที่ฉันไม่สบายเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าคนขี้เหงานีโน่ครับ

0: ระวังนะครับว่ามีใครเหงาบ้างไหมครับถ้าใครเหงานะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับดีเจได้นะครับมาขอเพลงกันได้นะครับ8:30 นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามแล้วฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผมดีเจทีซีนะครับผมนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: M-Card Connect นะครับแอปพลิเคชันเดียวนะครับที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลนะครับวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะครับให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Card Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับ
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: M-Card Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Card 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
9: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: บทเพลงบางบทเพลงนะครับจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้นรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังขอมานะครับเพลงของพี่แจ้ครับฝันลำเอียง

บอกว่าความรักนี่นะครับระยะทางเนี่ยนะครับไม่เท่ากับความห่างของหัวใจจริงไหมครับคุณผู้ฟังว่าถ้าใจเราเนี่ยใกล้กันนะครับระยะทางเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาครับระยะทางไม่เท่ากับความห่างของหัวใจใจรักสุชาติชวังกูลครับ

ได้ยินเพลงนี้นะครับนึกถึงทัชมาฮาลคุณผู้ฟังเคยพูดกับตัวเองว่าเอ๊ะถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวสักที่หนึ่งผมอะตัวผมนะครับอยากไปเที่ยวอินเดียครับอยากไปเห็นทัชมาฮาลสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้เห็นกับตาเลยว่าเป็นยังไงบ้างและสิ่งที่อยากเห็นก็คืออะอยากจะเห็นความสวยงามอยู่แล้วล่ะทัชมาฮาลนี่นะแต่อยากไปดูห้องนอนห้องบรรทมของพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ทรงสร้างทัชมาฮาลเรื่องนี้ผมเคยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ่อยๆเนาะอยากไปเห็นว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่พระองค์จะเสียชีวิตไงคือพระองค์เนี่ยสร้างทัชมาฮาลเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับพระองค์ก็จะมีแผนที่จะสร้างทัชมาฮาลอีกหลังนึงครับคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบอะทัชมาฮาลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินอ่อนทั้งหลังเลยหินอ่อนนี้จากต่างประเทศจากอิตาลีคือใช้คนในงานคนงานก่อสร้างเนี่ยใช้เยอะเงินที่นำไปสร้างเนี่ยจากพระคลังเนี่ยก็เยอะนะครับแล้วก็ใช้เวลานานสุดท้ายสร้างเสร็จพระองค์ก็มีแผนที่จะสร้างอีกสักหลังนึงอย่างที่เราทราบว่าทัชมาฮาลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่พระองค์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่พระองค์มีให้กับพระมเหสีองค์หนึ่งองค์ที่พระองค์รักมากที่สุดนะครับแล้วก็เสียชีวิตพระองค์จึงสร้างทัชมาฮาลเป็นสัญลักษณ์ความรักของพระองค์ที่มีให้กับพระมเหสีแล้วพระองค์มีแผนที่จะสร้างทัชมาฮาลอีกหลังนึงเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์เองคือเป็นคู่กันไงเป็นคู่กันแต่ไม่ได้สร้างลูกเนี่ยก็ไปจับพ่อครับจับพ่อเนี่ยไปขังไว้ในวังจับพ่อเนี่ยไปขังไว้ในวังแล้วก็ไม่ให้พ่อเนี่ยออกจากวังเลยไม่ให้ไปไหนเลยให้อยู่แต่ในวังสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสียชีวิตเนี่ยพระองค์นอนนะฮะอยู่ในห้องบรรทมอยู่ในห้องนอนแล้วก็มองลอดหน้าต่างนะครับออกไปแล้วก็จะเห็นทัชมาฮาลก่อนที่พระองค์จะเสียชีวิตเนี่ยพระองค์ก็เลยเพ้อพรรณนาอันนี้เขาเขียนไว้นะครับพระองค์ก็เพ้อพรรณนาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสียชีวิตว่าไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่ใช่เลยตั้งแต่เธอมันต้องเริ่มจากตัวนี้ฮะตั้งแต่เธอจากไปไม่มีวันไหนเลยที่ฉันจะลืมเธอได้และพระองค์ก็เสียชีวิตครับ

ทัชมาฮาลเสร็จใช่ไหมวังของพระองค์ก็อยู่ใกล้ๆกับทัชมาฮาลแล้วแล้วก็ทุกวันเนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จไปที่ทัชมาฮาลจนสุดท้ายลูกเนี่ยก็จับพ่อขังไว้ในวังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จไปที่ทัชมาฮาลเลยนะฮะได้แค่มองอ่ะจากวังของพระองค์เนี่ยไปที่ทัชมาฮาลจนสุดท้ายวาระสุดท้ายของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสียชีวิตเนี่ยพระองค์ก็เลยเพ้อพรรณนาเป็นประโยคสุดท้ายว่าไม่มีวันไหนเลยที่ฉันจะลืมเธอได้ที่ติดตามฟังกันนะครับวิทยุ

0: ู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้ด้วยนะครับระวังครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์สุรเสวนะครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะครับเสี่ยงทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดนะครับอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนใช่ไหมครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมนะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้ต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้นะครับกันน้ำได้นะครับไม่ว่าฝนตกหรือว่าแดดออกนะครับก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องนะครับใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้รับเลยนะครับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอนะครับแถมฟรีให้อีก1ยังไม่หมดนะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันครับแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบนะครับอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทรีบโทรมาเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: และขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใช่ไหมครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้นะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียนะครับดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินนะฮะก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับวันนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินป่ามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงต่อไปนะครับมาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงแรกนี้นะครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงกันนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับแล้วก็จะหมดเวลาพอดีนะครับจบเพลงนี้เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้เพลงของลามานูนครับจบเพลงนี้พักเบรกนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงพร้อมๆกันต่อนะครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพรก.กู้เงิน 400 ล้านเข้าครม.วันนี้ส่วนคนละครึ่งพลัสรอคิวสัปดาห์หน้ารายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีวาระเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเข้าสู่การประชุมด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.มีมติเห็นชอบใน2เรื่องคือพรบ.โอนงบ69และการออกพรก.กู้เงินส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยนั้นจะเสนอให้ครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์ต่อไปสาเหตุที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นๆจะยังไม่นำเข้าในการประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนและเสนอครม.มีมติเห็นชอบต่อไปเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เองสั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนวัดเขาปัทวีหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายหนักกระทบชาวบ้าน640ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16จังหวัดชัยนาทนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ขนย้ายสังกะสีจำนวนมากที่ถูกแรงลมพัดกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาปัทวีโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทับทันร่วมปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่เพื่อนำวัสดุที่เสียหายออกไปจัดเก็บและเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนให้แล้วเสร็จเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาใช้ห้องเรียนได้ตามปกติด้านนายสุภโชควินัยพาณิชย์นายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขเปิดเผยว่าการดำเนินการเข้าฟื้นฟูเป็นไปตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทั้งด้านการเยียวยาและการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลตลุกดูครอบคลุมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนรวม640ครัวเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนวัดเขาปัทวีได้รับความเสียหายหนักสุดขณะที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดถล่มสำนักงานอบต.ตลาดไทรกระจกแตกกระจายบ้านเรือนเสียหายเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดภายในอบต.ตลาดไทรก่อนที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุชาดาคนยางนอกจะนำมาเผยแพร่ในคลิปปรากฏภาพนาทีที่ลมพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักกระแทกเข้ากับกระจกอาคารจนแตกกระจายส่งผลให้ภายในสำนักงานได้รับความเสียหายหลายจุดนอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุเช่นเดียวกันทั้งหลังคาปลิวสิ่งปลูกสร้างเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณ ำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ชี
10: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
17: เข้าก็ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
16: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
17: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
16: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
17: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
16: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
17: ่
16: ลองเลย
18: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
20: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Court Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
21: รักปอนปอนไมโครเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะครับรักปอนปอนคือไม่ใช่อะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ที่อสมทเนี่ยฝนตกครับคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าที่อื่น

ือตอนนี้นะครับที่อสมทฝนตกนะครับคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันมากๆหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็มาช่วยเลือกเพลงกันนะครับในช่วงสายด่วนไม่ต้องรอนะครับ

0: พลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับคิดว่าคงจะพร้อมกันทุกคนแล้วนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: สายด่วนไม่ต้องรอนะครับเตรียมตัวไปครับ1 2 3มาแล้วครับผู้โชคดีของเรานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมน้องกุ้งเต้น
2: ค่ะ
0: อ๋อจำได้จำเสียงนี้ได้น้องกุ้งเต้นจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ฝนตกไหมครับขอนแก่น
2: ตกค
0: ่
2: ะ
0: ตกนะโอ้โหอุดรตอนนี้ตกครับที่อสมทนะครับขอนแก่นก็ตกนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรออยากฟังเพลงอะไรครับ
2: นอกสายตาค่ะ
0: นอกสายตา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คัตริยา
2: ใช่ค่ะ
0: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้ท
0: ี
2: มของพ
0: ี่
2: ดีเจส
0: ุ
2: ดหล่อท
0: ุ
2: กคนเลยค่ะ
0: โอเคขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย
0: มีบ๊ายบายด้วย
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร 088-561-8989

ุดรตกจังหวัดอื่นนะครับเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมครับหนองบัวลำภูจังหวัดเลยสกลนครหนองคาย

ผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณกล้องวงจรปิดนะครับมิสเตอร์ CCTV นะครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้าใช่ไหมครับแล้วกว่าจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครใช่ไหมครับวันนี้เลยขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้ครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ครับก็เปิดดูได้นะครับไม่ว่าจะที่ทำงานเดินตลาดหรือว่าจะไปเที่ยวแถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K นะครับแล้วก็ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะครับเห็นแม้แต่ในที่มืดครับจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องได้นะครับเหมือนเราคุยวิดีโอคอลนะครับกล้องสามารถหมุนได้รอบบ้านนะครับหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือว่าจะขึ้นลง75องศาคือไม่ต้องติดหลายตัวนั่นเองครับตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยและนอกจากนี้นะครับกล้องเนี่ยยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีแสงไซเรนดังขึ้นนะครับจะซื้อไปติดในบ้านหรือว่านอกบ้านตัวเครื่องกันน้ำกันฝนได้นะครับกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB นะครับบันทึกได้ยาวๆเลยถึง30วันและทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมามอบให้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรครับ02-114-3990 นะครับสินค้าค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ

0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
8: Mcord Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcord 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
9: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

ได้ยินว่ารักกันนะครับอัศดีวสันเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะครับขอหนึ่งสายหน้าใหม่เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับช่วงกล้าขอก็กล้าเปิดครับ

0: มจะพร้อมกันแล้วนะครับเตรียมตัวถอยติดนะครับ1 2 3เชิญเลยครับกล้าขอก็กล้าเปิดครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาหรือยัง เดี๋ยวขอเช็คยังไม่มาครับคุณผู้ฟังมาเลยครับผมเคลียร์สายเรียบร้อยแล้วขอ1เพลงขอ1เพลงจากคุณผู้ฟังครับ042 304 146เอ๊ผมเคลียร์สายแล้วนะได้ยินไหมเดี๋ยวนะฮัลโหลเอามาแล้ว คุณผู้ฟังอยู่ในสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณผู้ฟังอยู่ในสายแล้ว ผมเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงปกติจะต้องได้ยินเสียงโทรศัพท์ก่อนเข้ามาแล้วก็โอเคมาแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังไม่รู้มาได้ยังไงครับนั่งรออยู่ในสายแล้วใครเอ่ย
2: จากพิษณุโลกค่ะ
0: โอ้โหไม่ว่าใครครับน้องจ๋าจากพิษณุโลกครับไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยครับเข้ามาเลยอ่ะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คุยกับคุณผู้ฟังทางขอนแก่นวันนี้ฝนตกนะครับถามน้องจ๋าครับที่พิษณุโลกวันนี้ฝนตกไหมครับ
2: ตกเมื่อคืนค่ะ
0: ตกเมื่อคืนตอนนี้ตกไหม
2: ตอนนี้ไม่ตกแดด
0: แดดใช่ไหม
2: แรงอยู่ค่ะ
0: โอ้แดดนะโอ้วันนี้ที่อุดรขอนแก่นวันนี้ฝนตกครับอากาศทางนู้นเป็นไงฮะที่ผ่านมาเจอกับเขาไหมเจอพายุกับเขาไหมที่พิษณุโลก
2: เจอแค่ลมค่ะ
0: ลมเนาะ
2: ค่ะ
0: ลมแรงไหมครับ
2: ก็แรงอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: แรงเน
2: าะม่วงร่วงเต็มเลย
0: โอ้เนี่ยหลายคนแบบมีวันนึงพูดถึงมะม่วงมีวันนึงมีใครก็ไม่รู้แหละน่าจะเป็นเพื่อนพ่อผมไม่ได้อยู่บ้านพอดีนะครับกลับเข้าบ้านโอ้เอามะม่วงมาให้ตะกร้านึงอ่ะพอน้องจ๋าบอกว่าลมใช่ไหมแล้วก็มะม่วงนี่ร่วงหมดเลยเนาะเห็นภาพเลยอ่ะหนึ่งตะกร้าใหญ่ๆก็วางไว้หน้าบ้าน
2: แต่ที่บ้านไม่ร่วงนะคะที่บ้านร่วงที่อื่นค่ะ
0: เอาเจ
2: อร่วงบ้านที่อ
0: ื่
2: น
0: พอน้องจ๋าบอกเห็นภาพเลยอ่ะพอกลับถึงบ้านเฮ้ยของใครเนี่ยมะม่วงเนี่ยหนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเลยอารมณ์มาแบบลมพัดมะม่วงร่วงหมดแล้วเขาเอามาฝากวันนี้ในช่วงของกล้าขอกล้าเปิดน้องจ๋าอยากฟังเพลงอะไร
2: สวนทางค่ะ
0: สวนทางของ
2: ลิฟกับออยค่ะ
0: สวนทางนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสวนทางมีหรือเปล่าสวนทางลิฟออยลิฟออยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ลิฟออยอ้าวเจอแล้วครับลิฟออยสวนทางมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้ FC 91.5 สมททุกๆคนเลยค่ะ
0: โอเคเสียงทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะน้องจ๋าไม่สบายหรือเปล่า
2: ใช่ไม่สบายใช่
0: ดูแลสุขภาพหน่อยนะ โอเคโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณน้องจ๋าจากจังหวัดพิษณุโลก

0: จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอบคุณน้องจ๋าครับที่ช่วยเลือกเพลงในช่วงของกล้าขอก็กล้าเปิดครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณอันตราโปรไซดอนนะครับเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับคราบฝังแน่นหลังยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำครับอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทนะครับฉีดได้แรงไกลนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกซอกมุมจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดอะไรบ้างมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองนะฮะโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมนะครับสำหรับล้างรถโดยเฉพาะและตัวเครื่องนะครับออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนะฮะไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าแฮชแคชนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับคุณผู้ฟังพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทและถ้าคุณผู้ฟังโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มนะครับกระเป๋า Hard Cash นะครับมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทครับแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มด้วยนะครับและถ้าเครื่องมีปัญหานะครับส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยนะครับตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง02666 0008นะครับโปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตราโปรไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับและขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับคุณผู้ฟังยุงกัดเสี่ยงนะครับคุณผู้ฟังเสี่ยงที่จะเป็นอะไรโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ2ชั้นครับที่สำคัญจะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องเนี่ยคุณผู้ฟังครับสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะใครที่ฟังอยู่นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ครับกับสมาร์ทการ์ดนะครับวันนี้ครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทยังไม่พอนะครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นรีบโทรเลยนะครับ02666 0008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับคุณผู้ฟังเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง02666 0008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 9นาฬิกา50นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC ครับ

ใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังบอกว่ากำลังขับรถนะครับขอฟังเพลงทั้งรักทั้งเกลียดนะครับก่อนคลื่นหายว่าอย่างนั้นโอเคอาจจะรีบจัดให้ครับก่อนคลื่นหายหมดเวลาพอดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากรสมทกรุงเทพและฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีสั้นๆครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงพร้อมๆกันต่อครับ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา 10:00 น.สถานีวิทยุอสมท. อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยครม.จ่อถกร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยืนยันจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนดันพลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังคงค้างในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อถามว่าพ.ร.ก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่านำมาใช้2ส่วนคือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนางสาวรัชดากล่าวว่ามีความจำเป็นจะต้องออกพ.ร.ก.เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชนเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงสำหรับการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4 เดือนการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการออกพ.ร.ก.กู้เงินนั้นจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20 ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ13,400,000 คนคนละ 4,000 บาทจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1 มิถุนายนนี้ในส่วนนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 ล้านบาทยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสอีกหลายโครงการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอรับความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ชุมชนชุมพรระนองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่โคราชบ่ายนี้นายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเรียกประชุมหารือกับปลัดจังหวัดนายอำเภอและนายกเทศมนตรีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดและแก้ไขรายงานทางทะเบียนอันเป็นเท็จหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาในเวลา13 นาฬิกาวันนี้และในเวลา15 นาฬิกาของวันนี้โดยจะมีการนำเข้านำเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำความผิดกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบุกจับกุมนายนพรัตน์ด้วงพรมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานางสาวจินดาเกล็ดงูเหลือมเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการเทศบาลตำบลโพกลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงที่ถูกตรวจพบว่าร่วมกันกระทำความผิดออกใบแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางกว่า50 รายโดยก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการได้ขยายผลตรวจพบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาแก๊งของนายนพรัตน์ยังได้แจ้งเกิดเด็กจีนอีก18 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัท อสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลังๆไปยินบ่หมูแม่กระทั่งมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าออกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่ไม่
5: ลองเลย
7: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Bauchi John Allen Chariot นิยมยีน Warwick J Place Miss It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ได้เลย
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

0: คุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่เช้าแล้วคุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงกว่าครับถามดีเจว่าวันนี้จะได้ยินเสียงน้องแพรวาไหมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยคุยกับน้องแพรวาน้องแพรวาบอกว่ากำลังเดินทางไปเที่ยวที่กาฬสินธุ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะมาแล้วครับคุณผู้ฟังเหมือนใจตรงกันเลยมาแล้วคุณผู้ฟังถามถึงครับสวัสดีครับน้องแพรวา
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อเช้ามีลุงป้าถามมานะครับถามอาดีเจว่าวันนี้จะได้ยินเสียงน้องแพรวาไหมคุณอาก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็ลุ้นๆเหมือนกันนะครับก็อยากจะได้ยินเสียงเพราะว่ามีคุณผู้ฟังเขาถามมาเหมือนใจตรงกันเลยน้องแพรวามาแล้วส่งเสียงแล้วนะครับตอนนี้ขอต้อนรับครับน้องแพรวาใช่ไหมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายเราคุยกันคือน้องแพรวาไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่กาฬสินธุ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กาฬสินธุ์ใช่กาฬสินธุ์เป็นไงบ้างไปเที่ยวกาฬสินธุ์สนุกไหมครับ
1: สนุกมากค่ะ
0: สนุกมากคุณผู้ฟังครับสนุกนะสนุกมากเนี่ยต้องใช้คำท่าแสดงว่าสนุกจริงๆครับสนุกมากนะฮะไปกี่วันน่ะ 2-3 วันมั้ย
1: ไป3วัน
0: 3วันหนูเห็นมั้ยโอ้มีหน้าเลยไม่ได้ยินเสียงน้องแพรวาครับไป3วันลุงป้าๆก็เลยคิดถึงครับอ้าววันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่อุดรหรือยัง
1: อยู่กุมภาวาปี
0: อยู่กุมภาวาปีกำลังจะไปไหนล่ะทีเนี้ยกำลังจะไปไหน
1: ไม่ไปไหน
0: ไม่ไปไหนแล้ววันนี้เที่ยวสนุกแล้วนะฮะเอาวันนี้น้องแพรวาอยากฟังเพลงอะไร
1: กลับกรอก
0: มอสปฏิพานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ส่งเสียงแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับของน้องแพรวาไหมครับลุงป้าที่คิดถึงฟังอยู่ในตอนนี้
1: คิดถึงลุงป้าทุกคนเลยนะคะ
0: ตอบแทนลุงป้าลุงป้าก็คิดถึงน้องแพรวาเช่นกันโอเคเน
1: าะโอเค
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ

น้องแปลว่ามอบเพลงให้ลุงๆป้าๆแล้วนะครับทีนี้ลุงป้าๆมอบเพลงกลับให้น้องแปลว่าครับเพลงนี้ครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงครับ

0: แล้วมอบเพลงนี้ให้กับน้องแพรวาด้วยนะครับขออุ้มหน่อยนะครับงานเพลงจากพี่เบิร์ดเราฟังครับวันนี้ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวนี้ครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรานี่เอง
1: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับ DJ TC
0: ขอบคุณข่าวนะครับจากเพจอุดรอัปเดตด้วยนะครับเตือนภัยครับมิจฉาชีพคุณผู้ฟังฟังดีๆนะครับตอนนี้มามุกใหม่เลยนะฮะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงวัยแม่บ้านเด็กที่อยู่บ้านลำพังนะครับเรื่องราวก็คือมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าครับคุณผู้ฟังแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกถึงหน้าบ้านกดดันครูนะครับว่าจะไปตัดไฟนะฮะจะไปตัดไฟยกมิเตอร์แล้วก็บังคับนะบังคับให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดอันนี้คุณผู้ฟังที่ผมทราบมานะพี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะการตัดไฟอ่ะจะมีเจ้าหน้าที่ไปอ่ะจริงแต่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะบอกเลยว่าให้รีบไปจ่ายค่าไฟที่การไฟฟ้าเลยหรือไปที่เซเว่นหรือไปที่การไฟฟ้าเขาจะไม่รับเงินตรงหน้าบ้านครับอันนี้คุณผู้ฟังต้องรู้ด้วยนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปอ่ะนะหน่วยการไปตัดไปยกหม้อที่เรารู้จักเนี่ยยกหม้อใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะบอกเราเลยว่าให้รีบไปจ่ายสมมติว่าถ้าคุณไม่อยากให้ตัดไฟหรือว่ายกหม้อไปเนี่ยให้รีบไปจ่ายครับคือคุณต้องไปจ่ายที่การไฟฟ้าอย่างเดียวจ่ายที่อื่นไม่ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่จะรับเงินสดแทนเนี่ยก็ไม่ได้ครับอันนี้ฝากเตือนมานะครับจากข่าวนะครับจากเพจอุดรอัปเดตฝากมาครับขอบพระคุณมากๆครับ
1: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับ DJ TC
0: ขอบคุณครับรู้ทันมิจฉาชีพ

0: คุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณซิต้าครับคุณผู้ฟังรู้ไหมฮะว่าในฤดูร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับที่ร้อนมากๆเนี่ยนะครับจะส่งผลเสียต่อผิวของเราเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดนะครับฝ้ากระหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยและนอกจากนี้นะครับเหงื่อครับคุณผู้ฟังเหงื่อที่ออกมามากกว่าปกติเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับซิต้านะครับเขารู้ถึงปัญหานี้นะครับเขาเลยอยากให้เรารอดหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันนะครับกับซิต้า EE แตงโมนะครับเมคอัสเบสนะครับสารกันแดดนะครับ SPF 50เนื้อครีมบางเบานะครับเหมาะสำหรับผิวหน้านะครับในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยนะครับ EE แตงโมนะครับมีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีนะครับที่เติบโตในทะเลทรายครับที่แห้งแล้งที่สุดในโลกนะฮะนะเพราะว่าเขาจะล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้เขาอยู่รอดได้นะครับพอเราเนี่ยนำมาเป็นสารสกัดช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้ผิวเราได้เป็นอย่างดีครับซิต้า EE แตงโมนะครับจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันนะครับคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้อีกด้วยแนะนำนะครับสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะครับใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยสำหรับสาวๆนะครับใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะครับช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นด้วยนะครับซิต้า EE แตงโมนะครับมีทั้งแบบซองและหลอดนะครับและหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับ CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับหลายคนฟังแล้วอยากลองใช้กันใช่ไหมครับจะบอกว่าพิเศษสุดเลยนะฮะตอนนี้นะฮะที่ 7-Eleven นะครับมีโปร EE แตงโมแบบหลอดครับลด 30% ปกติ1หลอดเนี่ยราคา179บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นรีบเลยนะครับไปตุนกันด่วนนะฮะนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพ การเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
9: M-Cord Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
10: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
11: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: สวัสดีครับพี่เอี้ยง
12: สวัสดีค่ะ
0: นานมากที่เราไม่ได้คุยกันพี่เอี้ยงครับนานนะ
12: ไม่ได้คุยบางทีก็กดไม่โดนคือได้ฟังคนอื่นพูดไปแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบกดอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ใช่ไม่ติดแล้วอีกอย่างนึงก็ไม่ได้ขับรถส่วนใหญ่ตอนโทรนี่จะโทรตอนขับรถ
0: ช่วงน้ำมันแพงใช่ไหมไม่ได้ขับรถก็เลยไม่ได้ฟังใช่ไหม
12: ใช่น้ำมันแพงเลยไม่กล้าขับบ่อย
0: เห็นภาพเลยจอดไว้อยู่บ้านดีกว่าใช่ไหม
12: อยู่บ้านค่ะพอดีลูกก็ฝึกงานแถวบ้านด้วย
0: อ๋อวันนี้พี่เอียงครับอยากฟังเพลงอะไร
12: คนนอกใจของมูทีค่ะ
0: โอเคจัดให้ครับได้ยินเสียงพี่เอียงแล้ววันนี้สบายใจแล้ว
12: ก็ได้ยินเสียงดีเจแล้วก็สบายใจค่ะ
0: สบายใจเนาะโอเคขอบคุณครับพี่เอี้ยงขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวเล่าต่อนะครับจากเมื่อวานเรื่องของหนังสือไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามผมเล่าเรื่องหรือเปล่านะครับคือเมื่อวานเดี๋ยวเกินนะครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ติดตามฟังนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามฟังเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องโทรศัพท์มือถือครับสรุปก็คือพิจารณาตัวเองแล้วเอาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายก็คือตัวผมเนี่ยเป็นโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคติดมือถือใช้คำนี้เลยนะโรคติดมือถือเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกคุณผู้ฟังว่าพิจารณาตามว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าคุณเป็นแบบนี้ไหมเหมือนผมหรือเปล่าโรคติดมือถือตื่นเช้ามาเนี่ยต้องหยิบโทรศัพท์แล้วแล้วก็จะหยิบโทรศัพท์เนี่ยทุก5นาทีก็เลยเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมก็จะวางโทรศัพท์มือถือเนี่ยไว้ข้างๆวางไว้อีก5นาทีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกแล้วพอหยิบมาดูแล้วก็วางไว้อีก5นาทีก็หยิบโทรศัพท์คือหยิบโทรศัพท์ทั้งวันน่ะแล้วก็เปิดดูนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเป็นโรคติดมือถือแล้วก็มันก็มีจุดเค้าเรียกว่าเป็นจุดพลิกอารมณ์ของตัวเองก็คือเมื่อวันก่อนครับเมื่อวันก่อนนั่งอยู่กับเพื่อน4คนคุณผู้ฟังเชื่อไหมนั่งกัน4คนเนี่ยแต่เราไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยทุกคนหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ดูทุกคนก็จะดูที่โทรศัพท์ของตัวเองครับไม่คุยกันนั่งใกล้ๆกันเนี่ยโต๊ะเดียวกันเนี่ย4คนแต่ไม่คุยกันผมก็เลยโอ้โหเรามาถึงจุดนี้ได้ไงก็เลยพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นแน่นอนเลยโรคติดมือถือครับไม่ดีเลยไม่ดีก็เลยบอกกับตัวเองว่าจะพยายามไม่หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะกลับมาอ่านหนังสือครับคุณผู้ฟังอ่านหนังสือก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อวานนี่ว่าสมัยก่อนผมเป็นคนชอบไปร้านหนังสือไปร้านหนังสือแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาแล้วก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วก็ที่เซเว่นอันนี้จำได้เลยแล้วก็ตอนนี้กำลังอ่านหนังสือของเซเว่นอยู่ที่เซเว่นเนี่ยสมัยก่อนคุณผู้ฟังเซเว่นเนี่ยเขาจะขายหนังสือด้วยคุณผู้ฟังจำได้ไหมจะมีขายหนังสือเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนั่นนี่นู่นเป็นหนังสือการ์ตูนมีขายซีดีด้วยเราจำได้ใช่ไหมยุคหนึ่งเซเว่นเขาจะขายหนังสือขายซีดีด้วยผมก็จะชอบไปซื้อหนังสือไปเซเว่นแล้วก็จะซื้อหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเพราะว่าเซเว่นเนี่ยจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ถูกราคาถูกแล้วก็ซื้อมาคุณผู้ฟังใช่ไหมผมก็จะซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านแล้วก็จะวางไว้โอ้โหเต็มเลยในห้องครับเต็มเลยก็เลยมาได้จุดความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราเป็นโรคติดมือถือได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็เลยก็จะพยายามไม่จับโทรศัพท์มือถือแต่ก็จะมาจับหนังสือแทนครับล่าสุดเริ่มหยิบโทรศัพท์ไม่ใช่หยิบโทรศัพท์เห็นไหมติดปากด้วยหยิบมือถือหยิบหนังสือโอ้ยนะหยิบหนังสือมาครับมาอ่านแล้วเมื่อวานนี้ก็อ่านได้ตอนนี้เกือบจะจบเล่มแล้วเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กของคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับเรียบเรียงโดยนายแพทย์พงศกรวัฒนาวัฒนะนะครับเป็นคนเรียบเรียงครับจำได้หนังสือเล่มเนี้ยพ็อกเก็ตบุ๊กของคุณวิกรมเนี่ยผมซื้อที่เซเว่นก็มีขายผมซื้อไว้ซื้อแต่ไม่เคยหยิบมาอ่านเลยเล่ม20บาทเองปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันหนังสือที่เซเว่นเขาจะไม่ขายหนังสือแล้วตอนนั้นซื้อไว้แต่ไม่ได้อ่านเมื่อวานนี้ก็เลยหยิบมาอ่านผมจำประโยคนึงที่คุณครูเขาเคยสอนแล้วผมก็ใช้วิธีนี้ครับคุณผู้ฟังคุณครูเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นหนอนหนังสือเขาใช้คำนี้นะคุณผู้ฟังตอนสมัยเราเรียนเราเคยได้ยินคำนี้เนาะหนอนหนังสือใครที่ถ้าคุณครูบอกคนนี้หนอนหนังสือแสดงว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือหนอนหนังสือคุณผู้ฟังครูเนี่ยเขาสอนประโยคเนี้ยผมจำได้ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นหนอนหนังสือเนี่ยวิธีเริ่มต้นง่ายๆคือคุณหาหนังสือที่เล่มเล็กๆก่อนไม่ต้องเป็นเล่มใหญ่ครับคือถ้าเล่มใหญ่เวลาเราอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้มันอีกตั้งหลายหน้าเลยกว่าจะจบอะไรประมาณนี้คุณเอาหนังสือเล่มเล็กๆ100กว่าหน้า200หน้าเนี่ยเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยเริ่มอ่านขั้นตอนแรกคือเริ่มอ่านหนังสือเล็กๆก่อน
ที่มีไม่กี่หน้าแล้วเวลาที่คุณอ่านจบคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณได้อ่านแล้วมันจบอันนี้จริงๆคุณผู้ฟังคือถ้าเราได้อ่านเนี่ยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจจังเลยอ่านจบแล้วเมื่อวานผมก็เล่าไปถึงพี่แดงมีอยู่ช่วงนึงผมกับพี่แดงเนี่ยเราแลกหนังสือกันหนังสือนี่แหละตอนที่ผมชอบอ่านหนังสืออะแล้วก็จะพูดออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยแลกหนังสือกับพี่แดงพี่แดงเวลาเขาอ่านหนังสือจบแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาหนังสือเนี่ยส่งต่อคือมาให้ที่ผมก็อ่านจบผมก็จะส่งต่อให้คุณผู้ฟังก็เลยตอนนี้ผมมีหนังสือที่ผมกำลังจะอ่านจบแล้วของคุณวิกรมเนี่ยนะฮะพ่อผมครับใช้ชื่อว่าพ่อผมนะครับเป็นเรื่องราวของคุณวิกรมที่เขาเขียนปมที่มีกับพ่อของเขาของคุณวิกรมครับตอนสมัยเด็กจนสุดท้ายประสบความสำเร็จแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดคือไม่ได้มาขอโทษพ่อไม่ได้มาลาพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็เสียชีวิตไปผมจะอ่านจบแล้วน่าจะใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าใครสนใจอยากจะได้หนังสือเนี้ยที่ผมอ่านกำลังอ่านจะจบเนี่ยอ่านต่อโทรมาเดี๋ยวผมส่งต่อให้

0: ี่คุณผู้ฟังโทรมาจองแล้วครับหนังสือพี่จอยบอกว่าพี่จอยขออ่านต่อคุณผู้ฟังครับหนังสือเล่มนี้เนี่ย5ปีแล้วนะ5ปีผมเปิดเข้าไปดูข้างในครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขาพิมพ์แค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเลยนะของคุณวิกรมเนี่ยนะครับเขาพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับปี2565ครับคุณผู้ฟัง2565ปีนี้69อ่ะ 4-5 ปีแล้วอ่ะครับคุณผู้ฟังอ่ะมอบส่งต่อให้พี่จอยเดี๋ยววันนี้ผมอ่านเสร็จละใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจบแน่นอนนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่จอยครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับที่อยู่ดูแลแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมๆกันนะครับขอบคุณเมกาโซลาร์เซลล์นะครับสปอร์ตโซลาร์เซลล์นะครับเคยเจอปัญหาไหมครับเรื่องไฟหน้าบ้านไม่พอมืดนะครับมองเห็นไม่ชัดนะฮะเสียงทั้งขโมยนะครับทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดนะครับอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอร์ตนะครับโซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดนะครับเป็น LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะครับกันน้ำได้ไม่ว่าฝนตกแดดออกนะครับก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับสั่งซื้อเมกาสปอร์ตโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้รับเลยนะฮะเมกาสปอร์ตโซลาร์เซลล์นะครับ1ยังไม่พอครับแถมให้ฟรีอีก1ครับซื้อ1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันยังไม่หมดครับแถมแว่นกันแดดคราบแบบนะครับอีก1อันได้หมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรครับ02-114-3990021-4-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชนะครับให้พืชได้ดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินป่ามัน1ซองครับทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังนะครับในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้ง02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเดียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้นะครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับหน้าที่ผมในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการจนจบนะครับส่งท้ายปิดเบรกด้วยงานเพลงเพราะๆเพลงนี้ครับวันนี้เราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณย้ำชัดต้องติด EM อายุมากไม่เข้าเกณฑ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุนั้นพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์ตูนสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าต้องไปดูประเด็นว่าเป็นประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเป็นเช่นนี้สุริยะสั่งขยายเปิดด่านเร่งส่งออกทุเรียนหลังผลผลิตเยอะทำราคาตกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนได้ทราบข้อมูลจากสส.จังหวัดนครพนมว่าในช่วงเวลาเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารเปื้อนเพื่อส่งออกไปจีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยมีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งซึ่งตนได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดในช่วงใดเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาในการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะการส่งทุเรียนไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเอลนิโญที่ส่งผลให้มีการน้ำออกนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอซึ่งตนได้สั่งการทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งออกทุเรียนหลังทราบว่ามีผลผลิตเยอะมากทำให้ราคาตกต่ำคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนในรัฐโอคลาโฮมาเกิดเหตุคนร้ายยิงคนที่งานเลี้ยงริมทะเลสาบอาคาเดียใกล้กับเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาเมื่อคนร้ายบุกยิงในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนโดยผู้บาดเจ็บหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางส่วนขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ชื่อ Sunday Fun Day ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ชี
8: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
12: เข้าออกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
11: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
12: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
11: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
12: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
11: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
12: ่ไม่ไม
11: ่ลองเลย
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ได้เวลา Back to School
16: ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ
15: ่ลดสูงสุด 80%
16: ไม่ว่าจะเป็น Skechers
15: Adidas
16: Vans
15: Converse
16: Timberland
15: Mixer Sport
16: IQ Shoe
15: Hollywood
16: ยืนพื้น
15: Baoji
16: Jonathan
15: Chariot
16: นิยมยีน
15: Warwick
16: J Place
15: This is
16: High School
15: สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียน
16: รองเท้าแฟชั่น
15: เสื้อยืด
16: เสื้อผ้าแฟชั่น
15: กางเกงยีน
16: ชุดออกกำลังกาย
15: ชุดชั้นใน
16: และอีกมากมาย
15: มาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาวว
16: ันที่1ถึง14พฤษภาคม
15: ตั้งแต่เวลา
16: 10:00 น. ถึง 21:00 น. ได้เลย
15: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
16: กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร
15: ์ไม่ว่าจะเป็น
16: เมนูสุกี้หมูร้อนๆ
15: ตำปูปลาร้าแซ่บๆ
16: ขนมจีนน้ำยาย
15: ำวุ้นเส้นหมูสับ
16: ข้าวมันไก่ต้ม
15: น้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่น
16: และอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการ
15: ทุกเมนู
16: ราคาแค่50บาทเท่านั้น
15: กินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำ
16: ชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลย
15: ที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์
16: เปิดบริการทุกวัน
15: ตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
17: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
19: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
18: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะมีลำกลอนพื้นบ้านมาฝากกันนะคะจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยหัวหน้าโครงการนะคะอาจารย์วิสรุตไหลหาโคตรสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะสามารถที่จะไปติดตามสำหรับหมอลำกลอนพื้นบ้านเพลงนี้กันได้เลยค่ะ

0: ลำกรพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนี่ยเนื้อหาเรื่องของการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: ขัดรีดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: 91.5 อุดรธานีนะคะอสมทอุดรธานีกับหน้าที่ของปังปอนค่ะ 11:33 นะคะมาส่งงานเพลงเพราะให้ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์นะคะแน่นอนว่านอกจากในส่วนของงานเพลงเพราะให้ได้ติดตามกันในครึ่งชั่วโมงนี้แล้วนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเพศาสตร์มาฝากกันด้วยค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

เจ้านางเอ๋ยงานจากเบียร์พร้อมพงษ์นะคะส่งกันได้ติดตามกันค่ะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศศาสตร์และหน้าที่ของปังปอนค่ะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าความหอมเนี่ยทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่นะคะมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% ค่ะแป้งเย็นเพศศาสตร์นะคะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะหอมแบบเกินห้ามใจนะคะแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวค่ะอยากตัวหอมเช้าเย็นความหอมระดับตัวแม่นะคะก็ต้องแป้งเย็นเพศศาสตร์เท่านั้นค่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นนะคะท้าให้คุณได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูมาดามหอมเย้ายวนค่ะฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะแป้งเย็นเพศัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นนะคะแต่เขามีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงนะคะหอมได้ขนาดนี้ก็ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้นะคะบอกว่าหอมติดผิวมากๆค่ะแถมผิวยังดูใสขึ้นด้วยนะคะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆค่ะอันนี้ใช่เลยนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมนวลๆละมุนนะคะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะอาบบ้านนี้หอมไปไกลถึงบ้านโน้นไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับทางด้านของสบู่เภสัช2กลิ่นหอมกันคนละแบบเลยค่ะขอบคุณสำหรับสายหลังไม้ด้วยนะคะวันว่างที่ตั้งใจเพลงที่ขอมาจากอำเภอประจักษ์นะคะบอกว่าเมื่อช่วงเช้ามีสายฝนโปรยปลายลงมาแบบปล่อยๆนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะคะขอวันว่างที่ตั้งใจแล้วก็พี่ต้นนนสูงนะคะแนะนำเพลงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยสำหรับงานของต้นข้าวนะคะออกหมายจับนะคะจัดให้สำหรับ2เพลงที่ขอเข้ามาจากทางหลังใหม่นะคะ
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ชี
3: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้ แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้ แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ออกหมายจับนะคะเพลงนี้พี่ต้นนนสูงค่ะทักทายเข้ามาฝากถึงพี่วันชัยพ่อน่องน้องสุกน้องแบงแล้วก็รวมถึงแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะงานเพลงสนุกๆที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาจากทางหลังไมค์ค่ะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศสัตว์กันด้วยนะคะสาวๆถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมยั่วๆจะมีอาการแบบไหนนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์มาใช้ค่ะแนะนำว่าให้ลองได้ทุกกลิ่นเลยนะคะดูว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจชายนะคะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศสัตว์กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของสบู่เพศสัตว์สำหรับสบู่เพศสัตว์มีให้เลือกกัน2กลิ่นค่ะคุณผู้ฟังสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมกันคนละแบบนะคะสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมนวลๆละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้เลือกซื้อเลือกใช้กันได้เลยค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์และสบู่เพศสัตว์นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ต้องส่งท้ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ไปติดตามข่าวภาคเที่ยงกันค่ะช่วงนี้ปองปอนขอพักกันสักครู่ค่ะ

0: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: Mcot Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5

0: ิน 400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยันจำเป็นเร่งด่วนเดินหน้าบรรเทาเดือดร้อนและด้านพลังงานสะอาดเร่งล่าตัว4คนร้ายแต่งชุดช่างไฟพร้อมอาวุธครบมือดักยิงถล่มรถตำรวจขณะเดินทางกลับบ้านจนเสียชีวิตคาดฝีมือกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่รัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักทอดทักษิณเชื่อคณะกรรมการพิจารณาดูมาดีแล้วเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วบริษัทกาวยาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดเส้นคลิปกาวยาแนวงานสงกรานต์พระประแดงจ่อโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีก1คดีสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดเมื่อกองทัพสหรัฐทำลายเรือเร็วของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ UAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันดาราการทองลิ่มพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะเราจะสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุถึงการยกเลิก MOU 44จะยิ่งทำให้มีข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนะคะนายกก็กล่าวเพียงว่าไม่มีค่ะส่วนฝ่ายไทยไม่ได้สนใจคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนใช่หรือไม่นายกไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้จะมีการรับทราบมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44รวมถึงที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาบริหารวิกฤตระลอกใหม่ที่เป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงกรณีที่ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 44หรือไม่ว่าเข้านะคะวันนี้ซึ่งหลังพิจารณาแล้วตนก็จะเปิดเผยรายละเอียดค่ะพอไปถามถึงท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44นายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเรายกเลิก MOU แต่ไม่ได้ยุติการเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อถามว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อจะทำยังไงนะคะนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้นพอถามว่าจะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์หรือไม่นายศรีหศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถามค่ะก่อนจะขึ้นตึกบัญชาการเพื่อจะร่วมประชุมครม.ทันทีค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะวันนี้ครม.ก็มีการจะหารือเรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามก็คือร่างพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังค้างอยู่ในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดาบอกว่านำมาใช้2ส่วนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงานเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยใช้หลังคาติดตั้งโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าโดยมีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงภาคการเกษตรไปพร้อมๆกับการสร้างฐานพลังงานสู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไปเป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดสำหรับการออกพรก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพรบ.ได้ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจไม่รอบคอบนางสาวรัชดาก็ระบุนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบและมีความจำเป็นจะต้องออกเป็นพรก.แต่เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่จะให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกหายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความโปร่งใสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าความโปร่งใสเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เราก็มีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งงบประมาณของพ.ร.ก.เงินกู้ก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี70ควบคู่ไปด้วยซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาวต่อไปค่ะ
2: มาดูทางด้านฝ่ายค้านกันบ้างนะคะเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทค่ะนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเป็นการเยียวยาด้านวิกฤตพลังงานและอีก200,000,000,000 บาทเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประชาชนมีความกังวลใจเนื่องจากมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหอีกครึ่งหนึ่งเหมือนโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามจะหลีกหนีในการตรวจสอบของสภาคันนี้แม้ว่าเงินเยียวยาในก้อนแรกเห็นตรงกันที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ก็กังวลในรายละเอียดค่ะประการแรกแม้นายเอกนิติธันประภาสจะบอกว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งหวานแหพุ่งนะคะเช่นหากการลงทะเบียนแบบใครลงก่อนได้ก่อนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ได้รับผลกระทบประการที่2ก็มองว่าจะมีประชาชนที่ตกหล่นเช่นภาคการขนส่งและประมงที่จะมีตัวแทนเข้าพบทีมครม.งาวันพรุ่งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาและประการที่3การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% อาจจะไม่เหมาะสมที่สุดในการเยียวยาในการลดค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้เพราะว่าโครงการที่ให้ประชาชนช่วยออกจุดประสงค์มาจากการกระตุ้นการต้องการการใช้จ่ายค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะวันนี้ทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงกรณีที่สั่งย้ายนายราเชนศิลปารายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องดังกล่าวจบแล้วหรือยังซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วและการโยกย้ายนายราเชนก่อนจะโยกย้ายก็ได้ปรึกษาปลัดกระทรวงและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากนี้ไปอยากขอให้จบเรื่องนี้จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวงตนเองต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจโดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นแต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของงบประมาณเพื่อไปทำโครงการส่วนตัวนายสุริยะบอกว่าความจริงตนเองชี้แจงไปแล้วแต่ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องของนายราเชนมีประเด็นไปพัวพันกับหลานตนเองก็คือนายวุฒิภูมิจุรังกูลผู้บริหารสายการบินนกแอร์ซึ่งนายวุฒิภูมิติดต่อไปยังนายราเชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2568และตอนนั้นเองเนี่ยตนเองก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรต่อมาเมื่อตนเองเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายราเชนบอกว่านายวุฒิภูมิพยายามโทรศัพท์มาหาหลายครั้งเพื่อติดต่อซึ่งตรงนี้ตนเองไม่ทราบเรื่องมาก่อนก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อมีการโยกย้ายขอยืนยันว่าการที่หลานตนเองติดต่อนายราเชนโดยตรงแสดงว่าตนเองก็ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลยมันเป็นไปตามขั้นตอนทางนี้เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนาราเชนจึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานของตนเองค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะถล่มหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.
5: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาทุเรียนตกต่ำค่ะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำนะคะจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนเองเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าช่วงเวลาในการเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อส่งออกไปที่จีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยก็มีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งตนเองก็ได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดช่วงไหนเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนออกไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการเกิดเอลนีโญที่ส่งผลให้น้ำนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอตนเองก็ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะ
2: พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มสวนทุเรียนที่นครพนมนะคะได้รับผลกระทบต้นทุเรียนในพื้นที่ตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามรวมถึงที่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า200ถึง300ไร่ได้รับความเสียหายต้นทุเรียนหักโค่นหลายร้อยต้นค่ะมีลูกทุเรียนร่วงบางส่วนเป็นลูกทุเรียนที่เตรียมเก็บผลผลิตส่งขายแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทุเรียนออก ่อนร่วงจำนวนมากก็สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยต่างเก็บผลผลิตในส่วนที่ขายได้ไปขายในราคาถูกค่ะแต่บางส่วนขายไม่ได้ก็นำไปทิ้งทำปุ๋ยถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติมเกษตรกรนะคะยิ่งปีนี้ประสบปัญหาปุ๋ยราคาแพงกระสอบละ 1,500-2,000 บาทอีกทั้งราคาผลผลิตทุเรียนก็ยังตกต่ำขายได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ100-120บาทเท่านั้นค่ะต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มค่ะส่วนชาวสวนทุเรียนต้องยอมรับว่าราคาทุเรียนถือว่าต่ำนะคะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ100-120บาทจากเดิมประมาณกิโลกรัมละ200-250บาทก็เลยฝากรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในจุดนี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนยังไม่หมดนะคะเพราะว่าที่สุพรรณบุรีก็เกิดเหตุพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากนับร้อยหลังคาเรือนทั้งไฟดับทั้งเสาไฟฟ้าโค่นจากลมแรงของพายุนะคะป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่ล้มลงมาด้วยค่ะที่ตำบลนาโพหมู่ที่2 3 4 5 9ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นกว่า100ต้นได้รับความเสียหายนะคะบางจุดล้มทับบ้านเรือนประชาชนมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะเส้นทางตลิ่งชันดอนเจดีเบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ากลัวนะคะตัวสั่นหมดเลยบางคนก็ยกมือไหว้เหนือหัวนึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้หมดช่วยคุ้มครองตนและครอบครัวค่ะแม้ว่าลมจะพัดหลังคาบ้านหายไปแต่ว่าโชคดีที่คนในครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอุดมโปร่งฟ้าบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพายุเนี่ยพัดบางหลังนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคะหลังคาปลิวไปทั้งหลังไฟดับบ้านเรือนเสียหายชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจมากวันนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะต้นไม้ล้มจากแรงพายุนะคะก็ไปฟาดหน้ารายเดอร์บาดเจ็บค่ะโดยต้นหางนกยูงริมถนนวังจันทร์หน้าศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ที่ยืนต้นแห้งตายล้มอย่างแรงค่ะเป็นขณะเดียวกับที่ไรเดอร์เนี่ยกำลังวิ่งผ่านมาพอดีนะคะก็ทำให้ถูกกิ่งหางนกยูงล้มใส่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเลือดออกรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาก็เสียหายเล็กน้อยไรเดอร์ก็เล่าให้ฟังว่าขณะขับขี่รถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดลมแรงจนต้นหางนกยูงที่แห้งล้มลงมาใส่ตนเองพอดีแต่ว่าตัวเองสวมหมวกกันน็อกมาค่ะจึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่า 8-10 พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัดก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลคอกสัตว์เลี้ยงส่วน 6-10 พฤษภาคมภาคใต้ตอนล่างก็ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูคดีของเบิร์ดวันว่างๆกันค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วนะคะบริษัทกายาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดค่ะกรณีคลิปกายาแนวงานสงกรานต์พระประแดงค่ะจากคลิปวิดีโอของเบิร์ดวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปนำวัตถุผงสีขาวใส่ถุงกาวยาแนวมาประแป้งประชาชนในสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อันตรายด้วยนะคะ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเจ้าของถุงกาวยาแนวไปพบพนักงานสอบสวนสอท.2ค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างนะคะบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าเบิร์ดวันว่างๆจะชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงก็เป็นแค่แป้งก็ตามค่ะก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างๆจะทำได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอท.นัดหมายให้เบิร์ดวันว่างๆเข้าให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.นะคะพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าทางบริษัทกาวยาแนวเนี่ยได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าได้การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายมาตรา14วงเล็บ1นะคะเรื่องนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนอันนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทกาวยาจะระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนการปิดกั้นช่องของเบิร์ดวันว่างๆนั้นได้เสนอกระทรวงดิจิทัลปิดไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2แพลตฟอร์มก็คือ X และ YouTube ที่ยังไม่สามารถดำเนินการปิดได้เพราะว่าแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศส่วนใครที่แชร์คอนเทนต์ขยะของเบิร์ดวันว่างๆขอให้รีบลบนะคะเพราะการแชร์มีโทษเทียบเท่ากับการโพสต์เองค่ะขณะที่บริษัทเลื่อยยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้ประสานเข้าแจ้งความค่ะ
9: ช่วงนี้พักสั้นๆกันอีกครู่นึงค่ะ
10: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูสังกัดกอรมน.นราธิวาสเป็นพาหนะและอาวุธปืน M16 ยิงรถยนต์ของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสเขต5พรรคประชาชาติเหตุเกิดที่หน้าบ้านพักนะคะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดพนักงานสอบสวนก็ได้มีหมายเรียกนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชตามที่นายกมลศักดิ์ร้องทุกกล่าวโทษเพิ่มเติมทหารทั้งสองนายในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่ามาพบที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะซึ่งทั้งสองคนก็นัดหมายที่เข้าพบวันนี้10นาฬิกาโดยพลตำรวจตรีทะเรศในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนมาร่วมสอบสวนด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านาวาเอกมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับทนายความโดยนาวาเอกมนตรีมาในชุดข้าราชการนาวิกโยธินสีกากีแต่ว่ายังไม่เห็นนาวาตรีเดโชค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากการสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองโดยตามขั้นตอนที่มาพบพนักงานสอบสวนสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีสำคัญก็คาดว่าพนักงานสอบสวนจะขอหมายขังส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อศาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือหลบหนีหรือไม่โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งสองคนก็มาตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะโดยยังไม่มีการออกหมายจับจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและการเข้าพบพนักงานสอบพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งสองคนก็มาตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะโดยยังไม่มีการออกหมายจับจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนาวาเอกมนตรีและนาวาตรี

0: ระหว่างทีมยิงกับผู้บงการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชุดคลี่คลายคดีเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวได้ตามหมายจับได้5คนนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกบุคคลทั้ง2คนก็คือนายทหารทั้ง2นายล่าสุดเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ยังไม่แจ้งในรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนว่ามีหลักฐานใดส่วนใดเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวในส่วนใดนะคะและทราบว่านาวาเอกมนตรีกับนาวาตรีเดโชได้รับทราบจากข่าวสารและได้รับหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งก็แจ้งนะคะว่าวันนี้ก็จะเข้ามารายงานตัวทั้งสองคนค่ะ
1: จากคดียิงส.ส.มาที่คดียิงตำรวจนะคะจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าดักถล่มยิงรถยนต์ของดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีขณะกลับบ้านค่ะทำให้ดาบตำรวจมายากีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณลำตัวและศีรษะหลายนัดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานหมู่4ตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่4พฤษภาคมจากการสอบสวนก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจมายากีขับรถยนต์จากสถานีตำรวจราตาปัญญังอำเภอยะหริ่งด้วยรถยนต์ค่ะเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอมายอพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็น4แยกผู้ตายชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านของผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรค่ะปรากฏว่าคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าสวมหมวกนิรภัยทำทีว่ากำลังจะซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณสี่แยกฝั่งที่ผู้ตายจะเลี้ยวซ้ายโดยคนร้ายแบ่งกำลัง2กลุ่มกลุ่มละ2คนนะคะโดยอยู่กันคนละฝั่งถนนซ้ายขวาค่ะเมื่อคนร้ายเห็นรถของผู้ตายมาถึงและชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวคนร้ายทั้ง4คนก็หยิบอาวุธปืนที่ซ่อนไว้ทั้ง4กระบอกกระหน่ำยิงใส่รถยนต์ทันทีทั้งด้านหน้ารถยนต์และด้านข้างคนขับหลายนัดผู้ตายพยายามหนีออกมาจากรถแต่ก็ถูกคนร้ายเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์2คันเร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจสภ.มายอและชุดสืบสวนของสภ.ปัตตานีค่ะได้เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีรวมถึงการแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ดาบตำรวจมายากีผู้ตายใช้เส้นทางด้วยนะคะโดยเริ่มจากสถานีตำรวจราตาปัญญังซึ่งเป็นที่ทำงานเพื่อหาตัวคนร้ายที่นอกเหนือจาก4คนร้ายที่ลงมือยิงค่ะเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายมากกว่า4คนทำหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายเพื่อแจ้งให้กับมือปืนรู้นะคะคนร้ายเนี่ยได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ตายเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจแล้วก็เดินทางกลับบ้านทำให้คนร้ายรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของผู้ตายค่ะแล้วก็ฉวยลงมือก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนทั้ง3ชนิดที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงการแต่งกายที่ผิดสังเกตด้วยค่ะ
0: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเงื่อนไขในการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุธพลก็กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นค่ะ
1: สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมใช้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และซีฮอคทำลายเรือเร็ว7ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่พยายามเข้ามาขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรือเหล่านี้พยายามแทรกแซงปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นภารกิจนำทางเรือพาณิชย์ที่ติดค้างให้ออกจากช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่เส้นทางนี้ถูกปิดกั้นตั้งแต่

0: ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทเดินเรือเมอร์สของเดนมาร์กอย่างน้อย1ลำค่ะสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐนอกจากเรือเร็ว7ลำที่ทรัมป์กล่าวถึงแล้วก็ยังมีการยิงขีปนาวุธสกัดขีปนาวุธนำวิถีและโดรนของอิหร่านอีกหลายชุดกองทัพสหรัฐยืนยันว่าไม่มีเรือรบของตนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ CM Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศ 5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
6: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
7: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
6: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
7: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
6: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
7: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
6: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
7: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
5: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจพร
8: งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
10: สิบสองนาฬิกากับอีก34นาทีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงค่ะนะคะก็จะเป็นรายการที่เราสลับสับเปลี่ยนนะคะกันเป็นแม่ขายค่ะใน3จังหวัดด้วยกันในภาคอีสานนะคะก็จะมีทางโคราชนะคะอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์เรานะคะและวันนี้อังคารที่5พฤษภาคมค่ะนะคะก็เป็นคิวของบุรีรัมย์นะคะอสมท92ของเราค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายแล้วก็ดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงศ์นะคะดำเนินรายการกันด้วยค่ะนะคะกับอากาศที่ค่อนข้างจะฉ่ำนะเพราะว่าบุรีรัมย์ในหลายๆอำเภอช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ก็ตกในหลายๆอำเภอด้วยนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างดีค่ะแต่ร้อนนิดหน่อยนะคะก็ยังดีนะคะที่หลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมานะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีหลายๆจังหวัดนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องของงานเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับโอ้โหโลกนะโลกล้านปีค่ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปเริ่มต้นนะคะในช่วงของ Talk of the Town นะคะเราจะไปทอล์กกันนะจังหวัดแรกไปที่โคราชกันก่อนดีกว่านะคะทางโคราชเห็นบอกว่าอะไรนะล้านนะล้านปีนะเดี๋ยวต้องไปติดตามนะคะรายละเอียดจากดีเจนะคะหญิงนุ้ยนะคุณอัญญาตอนนี้ก็อยู่ในสายกับดิฉันแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: นะคะเป็นยังไงบ้างโคราชช่วงนี้ฉ่ำๆไหมคะ
11: ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนอื่นต้องขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากทางอสมทบุรีรัมย์นะคะดีเจหญิงหรือคุณนันยาจากอสมทนครราชสีมาโคราชเมื่อวานฝนตกช่ำมากเช่นกันมีฝนแถวบ้านนุ้ยเคล็ดความเลยช่ำแล้วตกแบบฟ้าร้องฟ้าคำรามฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าเปรี้ยงครบ
10: มันน่ากลัว
11: คือจริงๆต้องยอมรับอะค่ะว่าช่วงนี้อากาศแบบค่อนข้างแปรปรวนกับพี่ฝนคือด้วยความที่ว่าพอเราออกจากสถานีสักประมาณช่วงบ่ายสองครึ่งอย่างเงี้ยพี่ฝนแดดเปรี้ยงเลยนะแต่ว่าพอสักประมาณสักบ่ายสามเนี่ยเหมือนจะกำหนดเวลาเหมือนเขาแบบเซตอัพเวลาเหมือนเราตั้งความนิ่งรดน้ำต้นไม้มาเลยเริ่มมีเมฆกลุ่มเมฆฝนมาเริ่มมีในเรื่องของบรรดาลมนะคะจะเป็นลักษณะลมเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆฝนที่ต้องยอมรับเลยค่ะว่ามาเร็วมาแรงนะคะแล้วก็มาแบบฉับพลันทันด่วนมากจริงๆค่ะพี่ฝนอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงของพายุฤดูร้อนอย่างมากเพราะว่าลมค่อนข้างแรงเลยค่ะพี่แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่แล้วก็อันตรายก็คือเรื่องของฟ้าผ่านะคะเพราะว่าในหลายที่ตอนนี้ได้ยินข่าวทั่วประเทศเลยเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเน
10: า
11: ะ
10: ใช่ค่ะผ่าวัวผ่าควายโอ้ตายเยอะ
11: ใช่
10: รวมถึงคนด้วยนะคนด้วย
11: ใช่ค่ะก็เรียกว่าตอนนี้อันตรายยังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ใช่แค่ระมัดระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักหรือว่าลมกระโชกแรงตอนนี้ฟ้าผ่าก็น่ากลัวเช่นกันหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะ
10: ถ้าเห็นถ้าแบบคลึ้มๆเริ่มมาแล้วลมนะคะมาเนี่ยก็เริ่มหลบละนะคะหลบเข้าบ้านที่ปลอดภัยน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็คือในบ้านเราเนาะ
11: ใช่ค่ะพี่ต้องอยู่ในสิ่งปลูกสร้างที่ปลอดภัยค่ะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะ
10: วันนี้ทางโคราชเห็นบอกว่าจะพาไปเที่ยวอะไรนะโลกล้านปี
11: คือจริงๆตัวนี้เป็นงานที่เขามีการลงทะเบียนไปแล้วพี่ฝนเป็นลงทะเบียนเรื่องของการอบรมนะคะก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าการอบรมของเขาเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงของวันที่6ถึง8พฤษภาคมนะคะก็คือเป็นงานที่มีการลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจค่ะก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณที่ใครที่พลาดโอกาสงานนี้ไปเนี่ยเผื่อเขามีครั้งหน้าอาจจะได้เตรียมตัวจะได้มาแบบจอยกันได้ทันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าว่างานนี้ถือว่าเป็นเรื่อง ื่องของการพลิกโอกาสทางการศึกษานะคะให้โลกล้านปีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แต่กลายเป็นความสนุกล้ำอันนี้น่าสนใจน
10: ะ
11: ก็เรียกว่าเป็นงานดีๆจากทางโคราชจิโอพาร์คนะคะแล้วก็ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนะคะเขาก็มีการจัดอบรมนะคะก็มีการคลิกเรียกว่าห้องเรียนแห่งอนาคตนะคะก็มีการรับสมัครแล้วก็มีการเชิญบุคลากรที่เรียกว่าทางการศึกษานะคะไปร่วมงานงานนี้จัดขึ้นที่เขาใช้ชื่อว่าโคราชจีโอพาร์คสเต็มค่ะก็เรียกว่ามีการเชิญบุคลากรทางการศึกษาต่างๆเนี่ยไปร่วมอบรมไปร่วมเรียนรู้สัมมนาวิชาการกันนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าโคราชเราเนี่ยใครที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราอะได้ขึ้นทะเบียนของยูเนสโกเป็นธรณีโลกอุทยานธรณีโลกนะคะซึ่งห้ามพลาดเลยค่ะถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบุคลากรทางการศึกษาหลายๆท่านเนี่ยจะได้เข้ารับการอบรมนะคะในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะกับโคราชจีโอพาร์คสเต็มนะคะ from fossil to future ค่ะทำไมต้องงานนี้พี่ฝนเพราะว่าเขาบอกว่างานนี้เนี่ยจะทำใหคุณเนี่ยย้อนอดีตนะคะไปหาฟอสซิลแล้วก็วาร์ปไปสู่อนาคตเออแล้วสนใจไหม
10: ว่าไปอะไรนะ
11: ไปสู่อนาคต
10: อ๋อค่ะ
11: Virtual to the Future ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะคะด้วยการสอนเขาเรียกว่ามีการสอนแบบสเต็มค่ะที่เด็กๆเนี่ยจะต้องร้องว้าวเลยเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น3เหตุผลค่ะที่หลายคนที่แบบว่างานนี้จะต้องมาเพราะอะไรนะคะก็คือมีเรื่องของการสอนตามตำราแล้วมาลุยเวิร์กช็อปจริงนะคะมีเรื่องของการจำลองจินตนาการฟอสซิลแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าวิเคราะห์นะคะในแบบนักธรณีวิทยาตัวจริงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมก็คือเรื่องของไอเทมนะคะไอเทมเด็ดที่จะเรียกว่าให้กลับบ้านนะคะก็คือไม่ได้มามือเปล่าแต่ได้รับเป็นสเต็มเขาเรียกว่าเป็นทูอิตนะคะเป็นสเต็มทูอิตนะคะก็คือเป็นชุดในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เป็นโปสเตอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟไปใช้สอนได้ทันทีเขาก็จะมีการเวิร์กช็อปเนาะเหมือนกับสอนแบบถ้าสมมติถ้าเป็นคุณครูที่มีความรู้อยากจะไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของชีววิทยาหรือว่าไปสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาโลกอะไรเงี้ยของเราอะเรื่องธรณีวิทยาก็สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือจะมีการให้ใบเซอร์การันตีเป็นใบเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะทั้งในเชิงวิชาการแบบปังๆไปเลยก็คือได้ใบเซอร์ใบประกาศรับรองนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกว่างานเนี่ยเขาจะมีวันที่6ถึง8พฤษภาคมนะคะที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมานะคะแหมเขาบอกว่าบรรยากาศก็ดีความรู้ก็แน่นนะคะซึ่งการรับสมัครเนี่ยเขาก็เปิดรับสมัครไปแล้วพี่ฝนแล้วก็แบบเขาหมดเร็วมาก
10: พลาด
11: หมดเร็ว
10: ถ้าสมมติว่า
11: จนแบบ
10: ใครไม่ได้ลงทะเบียนคือไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะพี่ฝนเพราะว่าเขาจำกัดคนนะคะซึ่งการรับสมัครของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกผู้บริหารคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาและที่สำคัญคือเขารับจำนวนจำกัดแต่ที่อยากจะมาเล่าเนี่ยเพราะว่างานนี้น่าสนใจจริงๆให้เผื่อใครที่พลาดโอกาสไปเนี่ยให้แบบครั้งหน้าจะได้ไปเพราะว่าถือว่านี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าบอกได้เลยค่ะว่าเปิดรับสมัครแล้วคือหมดเร็วมากคือเปิดปุ๊บเกลี้ยงเลยพี่ฝน
10: เขารับประมาณกี่คนคะ
11: ตัวนี้รายละเอียดไม่ได้แจ้งมาค่ะเขารับจำนวนจำกัดแต่ว่าก็คือห้องเรียนนึงเนี่ยก็คือนึกว่าน่าจะไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องจำกัดในเรื่องของการอบรมเพราะอยากจะให้ได้รับความรู้จริงๆนะคะซึ่งการลงทะเบียนของเขาเนี่ยหมดไปเมื่อ30เมษายนนี้เองนะคะแล้วก็เรียกว่าเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจึงอยากจะบอกว่าถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยไม่อยากให้พลาดเพราะว่าถือว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเหล่าบุคลากรทางการศึกษาเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากว่าคือการอบรมเนี่ยเขามีอยู่เรื่อยๆแต่ก็อยากจะฝากบรรดาคุณผู้ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือบุคลากรที่สนใจว่าจริงๆการพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินหรือว่าโคราชจีโอพาร์คเนี่ยถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ห้องเรียนที่ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนให้กับน้องๆคือคุณสามารถที่จะไปเรียนรู้เรื่องของโลกล้านปีธรณีวิทยาได้นะคะที่อุทยานหรือพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนะคะเขาก็จะมีเรื่องของฟอสซิลนะคะอย่างที่บอกนี่แหละเขาก็จะมีทั้งตัวโครแกรมกับพี่ฝนมาตอบโต้กับเราได้อะแล้วคุยกับเราได้ เป็นตู้ที่แบบเป็นตู้ที่เป็นนวัตกรรมล้ำๆไหม
10: คะ
11: ให้เราเนี่ยได้สอบถามข้อมูลที่น่าสนใจหรือว่าไปถามอะไรได้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ในว่าน่าจะเหมาะกับเด็กๆในช่วงก่อนเปิดเทอมแล้วก็ถ้าเป็นโรงเรียนไหนที่สนใจอยากจะไปทัศนศึกษาเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาของเรานี่เองถือว่าการเรียนรู้โลกล้านปีสามารถต่อยอดไปต่อสู่อนาคตได้ค่ะพี่ฝน
10: โอ้เยี่ยมเลยจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถไปได้บ
11: ุ
10: ร
11: ี
10: ร
11: ั
10: มย์ศรีสะเกษสุรินทร์
11: ใช่มาได้หมดเลยมาได้หมดเลยมาได้หมดเลยถือว่าใครที่อยากจะมาก็สามารถที่จะติดต่อนะคะได้นะคะที่เพจของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินค่ะเผื่อว่าแบบอยากจะพาโรงเรียนหรือว่าน้องๆมัธยมศึกษาก็ยินดีนะคะเชิญเลยค่ะ
10: ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์เองก็เปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันหรือ
11: เปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ฝนพิพิธภัณฑ์เองก็เปิดทุกวัน
10: ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพอจะทราบไหมคะ
11: ตั้งแต่เช้า8 โมงค่ะ8 โมงครึ่งนะคะถึงช่วงวันปีบางเดือนเนี้ยค่ะตามเวลาราชการเลย
10: ก็ไปเที่ยวได้เลยนะคะว่างๆเนาะโดยเฉพาะเดี๋ยวก่อนที่น้องๆจะเปิดเทอมเปิดภาคเรียนเปิดเรียน16เนี่ยโอ้โหช่วงนี้ต้องรีบเลย
11: ใช้
10: ต้องรีบใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์ประมาณนั้น
11: แล้วไปดูแบบฟอสซิลนะไดโนเสาร์แบบไทรโนซอรัสอย่างเงี้ยตัวใหญ
10: ่ๆ
11: อ
10: ่
11: ะ
10: ไม่ใช่ไม่เคยเห็นก็
11: มาดูต้องมาดู
10: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะน้องดีเจหญิงนุ้ยมากๆเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วย
11: ร
10: ัก
11: ษาส
10: ุ
11: ขภาพด
10: ้
11: วยเช่นกันนะคะพี่ฝนคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
10: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะก็เนี่ยเป็นสายจากทางโคราชนะคะเป็นช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
12: Talk of the Town Talk of the Town
10: จังหวัดแรกนะคะโคราชแล้วก็จะตามด้วยที่ไหนอุดรนะคะอุดรธานีเดี๋ยวเรานะคะจะไปเที่ยวของเกี่ยวกับงานเกษตรนะคะเห็นบอกว่าเกษตรปลอดภัยของดีเมืองอะไรนะคะจะใช่เมืองอุดรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีพี่ดีเจปอยฝนเลยค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปองปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
10: บรรยากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศเห็นบอกว่าฟ้ากำลังมาฟ้าฝน
11: ใช่เลยค่ะฟ้ากำลังร้องเลยทีเดียวเนี่ยสายฝนโปรยปลายกลางเมืองอุดรธานีอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะ
10: แล้ววันนี้ทางอุดรจะพาไปเที่ยวไหนบ้างคะเที่ยวงานเกษตร
11: ใช่ค่ะไปงานเกษตรอยู่จังหวัดใกล้เคียงอุดรธานีนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
10: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานนี้พิเศษยังไงทำไมต้องไปหนองบัวลำพู
11: เพราะว่าที่ใกล้เคียงของจังหวัดอุดรธานีนะคะไหนๆอีสาน360องศาเราก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของข่าวกิจกรรมหลากหลายจังหวัดในภาคอีสานนะคะซึ่งอุดรธานีก็อยู่ติดกับหนองบัวลำพูค่ะวันนี้ก็เลยนำข่าวของทางหนองบัวลำพูมาฝากกันเผื่อใครที่อยู่พื้นที่อุดรธานีนะคะหรือว่าหนองบัวลำพูแล้วก็จังหวัดเลยนะคะที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็ฟังออนไลน์กันอยู่นะคะจะได้ไปร่วมงานนี้นะคะเชิญชวนไปพบกับมหกรรมด้านการเกษตรแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่ประจำปีค่ะรวมของดีของเด่นของดังจากชุมชนมาไว้ในงานเดียวนะคะพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายค่ะกับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มพูนะคะวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะซึ่งกิจกรรมในงานนะคะมีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนกกรงหัวจุกนะคะชิงถ้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประกวดส้มตำลีลานะคะการประกวดควายงามชิงถ้วยพระราชทานค่ะฟุตบอลประเพณีหนองบัวลำพูอุดรธานีนะคะกิจกรรม Little Farmer ค่ะแข่งขันกีฬามวยวันอนุรักษ์ควายไทยนะคะแล้วก็มีสินค้าชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็ของดีชุมชนค่ะสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะมีนิทรรศการการเกษตรนวัตกรรมแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรด้วยส่วนช่วงกลางคืนนะคะก็มีคอนเสิร์ตนะคะให้ได้ชมกัน
10: อ
11: ย่างวันที่11นะคะ11พฤษภาคมค่ะก็มียูโรนะคะโตเกียวมิวสิกนะคะมีปลายกนก กนกพรนะคะมีวันที่15นะคะจะมีไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะก็มาสร้างสีสันภายในงานด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญทุกคนนะคะมาร่วมสัมผัสวิถีเกษตรวัฒนธรรมแล้วก็ของดีเมืองลุ่มปู่10ถึง16พฤษภาคมนี้ค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
10: ค่ะโอ้โหนะคะเยอะแยะมากมายอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะงานวันไหนนะคะวันไหนถึงวันไหนคะ
11: ค่ะกิจกรรมนะคะจัดขึ้นวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้ค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มภูค่ะ
10: ค่ะก็ขอบคุณนะคะน้องดีเจปองปอนมากมากเลยค่ะที่แจ้งข่าวดี
11: ค่ะ
10: ค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วย
11: เช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาทอล์กนะกันต่อที่นะคะสุดท้ายก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ค่ะก็อยากจะฝากงานนะคะงานสรูค่ะสรูสนุกนะคะกับเมืองแห่งความรื่นรมนะคะงานคราฟที่จะเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของบุรีรัมย์เราค่ะนะคะภูมิใจนำเสนอเรื่องราวความรักนะจากคนรุ่นหลังเนี่ยไปสู่คนรุ่นใหม่นามบุรีรัมย์สรูจะนับนะคะพร้อมกันค่ะเจอกันในวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะงานจัดที่ไหนที่สารกลางหลังเก่าค่ะหาไม่ยากเลยหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 22:00 นงานนะคะมีตั้งแต่ศิลปะมีดนตรีมีอาหารมีของวินเทรดนะคะมีของมือ2เฟอร์นิเจอร์งานทำมือกิจกรรมเวิร์กช็อปโอ้โหเยอะมากนะคะและก็เปิดพื้นที่ให้ได้จองกันแล้วด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะไปโชว์ผลงานนะคะงานแบบเก๋ๆนะคะแล้วก็มีแบรนด์สุดเก๋มีอาหารสุดอร่อยนะคะใครมีของดีๆก็อย่าลืมไปปล่อยของก็ได้นะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังเองก็อย่าลืมไปร่วมงานได้ค่ะเริ่มนะคะ8ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะที่บริเวณนะคะหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียว

0: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100%เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go P
1: อีสาน
2: 360องศา
3: แสง360องศานะคะวันนี้อสมทบุรีรัมย์เป็นแม่ข่ายค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาต่อในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
4: ฟรีสไตล์วาไรตี้
3: วันนี้นะคะบุรีรัมย์ค่ะเรามีการจัดงานใหญ่นะคะเตรียมแบบว่าตำนานพญานาคนะคะทยานฟ้าค่ะก็จะจัดนะในส่วนของงานบุญบั้งไฟใหญ่ๆนะคะที่บ้านหนองบัวหลีนะคะซึ่งงานก็จะเริ่มโอ้โหตรงกับนะงานสรูค่ะ 8-9 พฤษภาคมนี้นะคะใครมีโอกาสก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปเที่ยวงานไปร่วมงานนะคะประเพณีบุญบั้งไฟลานนะคะบ้านหนองบัวหลีกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วกับรายการอีสาน360องศาเดี๋ยววันนี้ดีเจปรฝนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: อ
3: ี
5: สาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
6: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Greenยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: M Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีนำแถลงมติครม.เผยรัฐบาลตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400,000 ล้านภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงพระราชกำหนดและอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้คณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นเห็นด้วยในการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน2ประการคือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงขึ้นประเสริฐเผยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยุคน้ำมันแพงย้ำชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวก่อนช่วงเปิดเทอมคือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกันกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋ารองเท้าที่สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากเรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมที่ลดได้โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอาชีวะออกหนังสือตามหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนสุภมาศยกเคสปลากระป๋องไม่ตรงฉลากสั่งสคบทั่วประเทศตรวจสอบถึงโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการนำปลานิลมาทำปลากระป๋องซึ่งไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าใช้ปลาแมคเคอเรลว่าล่าสุดแม้มีการเคลียร์กันแล้วแต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีกดังนั้นจึงสั่งการสคบทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนขณะเดียวกันยังพบกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาจึงฝากไปยังประชาชนหากพบสินค้าราคาถูกกว่าปกติเช่นน้ำดื่มขวดละ2บาทให้สงสัยเรื่องคุณภาพไว้หากได้รับสินค้าไม่ตรงปกให้แจ้งสคบในทุกกรณียืนยันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยองค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: ดื่มสุรายิ่งดื่มยิ่งทำลายสุขภาพนะคะทั้งตับหัวใจและชีวิตครอบครัวดื่มอย่างรู้ลิมิตหรือหยุดได้ยิ่งดีเพื่อความปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
6: พี่น้องเศร้าให้อ้อยเต้าเผาอ้อยเถอะครับควันพิษกับขี้เถ้าดำมันลอยฟุ้งบางทางบางตาอันตรายต่อสุขภาพกับการใช้ถนนแถมดินก็เสียอ้อยก็ถือตัดราคาหันมาตัดอ้อยสะอาดได้เงินเพิ่มพุ่นเด้อดินก็ชุ่มชื้นอ้อยตอหน้ากับพุ่งแรงกำไรเห็นได้ครับ
7: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
8: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Baoji Jonathan Chariot นิยมยีน Warwick J Place This It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลยพฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
9: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0423044454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Court Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
3: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: บักลาอย่าเผาเสี่ยงทิมเด้อเผาเสี่ยงทิมก็ซ้ำกับเผาเงินเจ้าของทิมเด้ดินแข็งปลูกหยังก็บ่งามให้ใช้วิธีไถกบเป็นปุ๋ยหรือสิอัดเสี่ยงก่อนขายก็ได้เงินดีสร้างรายได้เสริมสบายสบายครับ
6: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

คุณฟังคะวันนี้นะคะเรามีสำหรับหมอลำกรพื้นบ้านนะคะบูรณาการเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะเป็นหมอลำกรพื้นบ้านจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกรพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งหัวหน้าโครงการคืออาจารย์วิสรุตไหลหาโคตสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะและได้รับการสนับสนุนนะคะงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ

แนวทางผมสิพาพี่น้องรวยล้นว่าลื่นคนโอนเงินมารวมหุ้นเพียงคนละ200,000ใส่เวลาเพียง2

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเลิก MOU 44ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบซึ่งขอย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่มีกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตนว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาแล้วอย่างกรณีนี้ที่ดำเนินมากว่า25ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าถึงการหาข้อสรุปก็ยังไม่ไปไหนรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเมื่อถามถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าหากยกเลิกจะยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านส่วนจะทำให้การเจรจายากมากขึ้นหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเห็นต่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการเจรจาส่วนขั้นตอนหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44นั้นนายกรัฐมนตรีเผยว่า MOU 44เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นหากต้องคุยกันใหม่ก็ต้องมีการหารือกันใหม่อาจจะเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44แล้วเอกนิติกลางแผนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตโลกเสนอต่อสภา14พฤษภาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกโดยวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกได้แก่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยรัฐบาลได้ปรับลดวงเงินกู้จากเดิมที่กระแสข่าวระบุไว้500ล้านบาทเหลือเพียง400ล้านบาทเพื่อรักษาวินัยการคลังและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักส่วนละ200ล้านบาทโดยส่วนแรกจะใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนที่2จะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเดิมด้านขั้นตอนการดำเนินการจะเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาได้วันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำไม่ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือแต่ผ่อนปรนการจัดซื้อนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความชัดเจนเรื่องการอนุโลมเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยกเลิกแต่เรื่องการจะซื้อไม่จำเป็นต้องจะซื้อเต็มรูปแบบเป็นการอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอหรือหมวกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละได้แบบมีข้อยกเว้นเรื่องลูกเสือกองเกียรติยศที่ต้องซื้อเพราะต้องแต่งเต็มยศเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือแจ้งให้ครม.ทราบเป็นเพียงหนังสือเวียนแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโรงเรียนสพท.อาชีวะสกร.รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยเรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของกระทรวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมหากโรงเรียนไม่ตอบสนองเรื่องการขอความร่วมมือนี้แล้วมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงให้นโยบายไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษ์พิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมข คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ได้เวลา Back to School
14: ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ
13: ่ลดสูงสุด 80%
14: ไม่ว่าจะเป็น Skechers
13: Adidas
14: Vans
13: Converse
14: Timberland
13: Mixer Sport
14: IQ Shoe
13: Hollywood
14: ยืนพื้น
13: Bauchi
14: John Allen
13: Chariot
14: นิยมยีน
13: Warwick
14: J Place
13: This It
14: High School
13: สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียน
14: รองเท้าแฟชั่น
13: เสื้อยืด
14: เสื้อผ้าแฟชั่น
13: กางเกงยีน
14: ชุดออกกำลังกาย
13: ชุดชั้นใน
14: และอีกมากมาย
13: มาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาวว
14: ันที่1ถึง14พฤษภาคม
13: ตั้งแต่เวลา
14: 10:00 นถึง 21:00 นได้เลย
13: พฤษภาชวนชิม
14: อิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
13: กับเมนูเด็ดจากร้านดัง
14: ในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร
13: ์ไม่ว่าจะเป็น
14: เมนูสุกี้หมูร้อนๆ
13: ตำปูปลาร้าแซ่บๆ
14: ขนมจีนน้ำยาย
13: ำวุ้นเส้นหมูสับ
14: ข้าวมันไก่ต้ม
13: น้ำปั่นผลไม้รวมสดชื
14: ่
13: น
14: และอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการ
13: ทุกเมนู
14: ราคาแค่50บาทเท่านั้น
13: กินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำ
14: ชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลย
13: ที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์
14: เปิดบริการทุกวัน
13: ตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
2: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
15: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
6: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.มีมติยกเลิก MOU 44ย้ำไม่ใช่ปิดประตูเจรจาเพียงใช้กรอบสากล UNCLOSE คลุ้มครองผลประโยชน์ชาติแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44โดยมีมติให้ปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSE เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอและการให้ข้อมูลของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือมิใช่การยุติความสัมพันธ์หรือยุติการเจรจาโดยไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้ UNCLOSE ซึ่งมีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ MOU 44เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการระยะต่อไปเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งไทยได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและจะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปพร้อมทั้งเตรียมทาบทามให้ใช้กรอบ UNCLOSE ร่วมกันในการเจรจานายกรัฐมนตรีเผยหารือสุริยะหาแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูกนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่านายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือเรื่องราคาและเรื่องปริมาณที่ต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้สุริยะเล็งของงบกลาง 5,000 ล้านบาทจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกเกษตรกรทดแทนปุ๋ยเคมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแม้ทางการรัสเซียจะอนุมัติในหลักการแล้วแต่จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าออกไปก่อนเนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียจะมาถึงประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการผลิตภายในประเทศประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังมีความผันผวนนายสุริยะกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวทางเตรียมเสนอขออนุมัติใช้งบกลางวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสำหรับมาตรการรับมือผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้โดยเฉพาะทุเรียนนั้นนายสุริยะกล่าวว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรโดยประสานขยายเวลาเปิดด่านเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ลังๆไปยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่
6: ๆลองเลย
8: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษ์พิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
11: M-Court Radio ซิงฮิตสากลฮอตกับดีเจปังปอน
9: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์กับหน้าที่ของปังปอมปิยพรพุทธีค่ะช่วงเวลานี้นะคะเข้าสู่ในช่วงของงานเพลงสติงฮิตนะคะส่งงานเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะ

0: จากนี้จะไม่ปล่อยมือนะคะต้นมัติมันกับ First One ค่ะส่งให้ได้ติดตามกันนะคะกับช่วงของอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์สติงฮิตและหน้าที่ของปังปอนนะคะช่วงนี้ฝากสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันของเรากันได้นะคะกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกสื่อของอสมทค่ะรวบรวมไว้ที่นี่นะคะทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปกดติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะ Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

ดีวันนี้ส่งได้ติดตามกันค่ะขอบคุณสำหรับข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีสวัสดีทักทายคุณสัสสิมาด้วยนะคะวันนี้ขอเพลงไม่พร้อมฟังของอาสารนะคะจัดให้สำหรับเพลงที่ขอมาผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น M-Court Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
10: ขัดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkot 91.5
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

ติดเธอซะก่อนนะคะส่งให้ได้ติดตามกันก่อนนั้นที่ขั้นหนังสือค่ะบุกี้ไลออนกับนนทนนท์นะคะช่วงเวลานี้15นาฬิกากับอีก45นาทีค่ะขอบคุณทางด้านของอัลต้าโพไซดอน90บาทนะคะคราบที่ฝังแน่นล้างออกยากนะคะใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดค่ะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายนะคะเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ค่ะขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะคะแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะคะฉีดได้แรงใกล้เข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดลดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องนะคะออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สายได้ 100% นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนค่ะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะยังมีสายดูดน้ำค่ะที่ใช้งานจากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้นะคะพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบให้อีกด้วยนะคะซึ่งในชุดค่ะจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทค่ะแต่วันนี้นะคะเราให้คุณจ่ายเพียง999บาท999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะถ้าเครื่องมีปัญหานะคะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรได้เลยที่026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

0: เออแมวน้องนะคะส่งให้ได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะ 3-4 วันมานี้มีสายฝนโปรยปรายลงมาบ้างนะคะดังนั้นค่ะเราต้องสำรวจรอบบ้านกันหน่อยนะคะว่ามีพื้นที่ไหนที่มีน้ำขังกันอยู่หรือเปล่านะคะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้นะคะแล้วยิ่งถ้าหากว่าคนที่เรารักโดนยุงกัดเนี่ยก็เสี่ยงเป็นโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะแล้วเสียเงินเสียเวลาหาทางรักษากันด้วยนะคะแต่ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงช่วยปกป้องกันได้ค่ะสมาร์ทการ์ดนะคะใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงค่ะจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปค่ะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องค่ะใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะตั้งกลางบ้านก็ปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะโชคดีมากๆเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นหนีเท่านั้นค่ะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะคะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นค่ะปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะคะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight อีก1ชิ้นค่ะราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะคะให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้เลยที่026660008 026660008ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีสินค้าของแท้ต้องที่ TV Direct ค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ตอนนี้ต้องส่งท้ายปิดเบรกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับข้อความขอบคุณสายหลังใหม่แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะวันนี้นะคะดีเจปังปอนปิยพรพูดดีหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งตั้ง One Stop Service Solar Cell หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มค่าแหล่งทุนจากแบงก์รัฐพร้อมย้ำครม.ชุดนี้ไม่หนีกระทู้สดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องความเหมาะสมในการติดตั้งความคุ้มค่าขั้นตอนต่างๆและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารของรัฐมีมาตรการที่ชักจูงมาให้ประชาชนติดโซล่ารูฟของทั้งทอ.อ.ส.และธนาคารออมสินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการตอบกระทู้สดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแต่เข้าใจภารกิจของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประสานกับฝ่ายค้านในเรื่องกระทู้ถามสดว่าจากนี้จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจัดสรรเวลาให้ตรงกันแต่ถ้ามีการติดภารกิจก็ขอให้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีนี้ไม่มีการหนีกระทู้สดแน่นอนอีกทั้งอยากให้การประสานทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้การตอบกระทู้สดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์จังหวัดชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอโดยข้อเสนอแนะของกสม.มีดังนี้สั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีนำผลการจัดฟังความคิดเห็นและรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2นาวิกมนตรีกับเดโชสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เมื่อเวลา 14:30 ที่ผ่านมานาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค9ได้แยกกันสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวมพยานหลักฐานซึ่งการสอบสวนปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงและทราบว่าทั้ง2นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้ง2คนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทหารทั้งสองนายถูกนำขึ้นรถตู้ออกไปโดยใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยสีดำโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวและในการให้ปากคำตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทนายความยื่นขอประกันตัววงเงิน 200,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
14: เข้าออกขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
13: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
14: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
13: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
14: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
13: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
14: ่ไม่ไม
13: ่ลองเลย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
16: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
15: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
16: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
17: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัท อสมทจำกัดมหาชน
16: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
18: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
16: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: จเรายังตรงกันอยู่ไหมนะคะเสียงจากแบงก์วงแครชนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟัง M-Cord Radio ค่ะที่นี่สมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะวันอังคาร5พฤษภาคม2569หลังจากหยุดยาวต่อเนื่องกัน4วันรวดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันแรงงานวันศุกร์ที่1วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานวันฉัตรมงคลนะคะเข้าสู่หมดการทำงานกันตามปกติแล้วล่ะนะคะแต่สัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดอีก1วันนะคะวันพฤษมงคลค่ะ13พฤษภาคมนะคะวันพุธกลางสัปดาห์หน้านะคะช่วงนี้ก็สายฝนโปรยปรายกันหลายๆพื้นที่นะคะแม้ว่าจะไม่ตกหนักแต่ก็ช่วยคลายร้อนกันได้เยอะเหมือนกันนะคะ 16:15 ค่ะคุณผู้ฟังวารุณีบัวมาศรายงานตัวนะคะในช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะติดตามรับฟังได้ที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะฟังได้ทั่วโลกนะคะทาง radionetwork.mcot.net และแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะคะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android นะคะพูดถึงเรื่องของการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังเรารณรงค์ต่อเนื่องนะคะเรื่องของการเคารพกฎจราจรที่สำคัญก็คือเรื่องของการขับรถนะคะด้วยความระมัดระวังเมื่อวานนี้ก็มีเหตุเศร้านะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อุดรธานีของเรานี่เองก็คือรถจักรยานยนต์นะคะตกสะพานรังสินาค่ะผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเป็นเพศชายค่ะคุณผู้ฟังเห็นข้อมูลข่าวหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สะพานสูงๆเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เขาไม่ให้ขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นรถยนต์นะคะที่ขับส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ค่อยเห็นขึ้นและส่วนใหญ่เขาก็ไม่ให้ขึ้นด้วยนะคะแต่นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะบางครั้งบางคราวนะคะการที่เราฝ่าฝืนนะคะสิ่งที่เป็นกฎสิ่งที่เป็นข้อห้ามบางทีเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคราวมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้นะคะแม้แต่ชีวิตของเราเองก็ตามก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลใส่ใจเรื่องของการเดินทางทุกภาคส่วนนะคะป้ายเตือนป้ายจราจรทั้งหมดนะคะมีไว้เพื่อที่จะให้เราได้เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางบางพื้นที่ก็มีการสร้างถนนมีการทำถนนมีจุดบอกห้ามเข้าอันนี้อย่าไปเข้าอย่าไปฝืนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝืนเข้าไปเนี่ยไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งถนนนี่มันไม่เอื้ออำนวยในการที่เราจะเดินทางกับการที่จะถอยกลับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆเพราะฉะนั้นป้ายบอกทางป้ายเตือนต่างๆนะคะมีไว้เพื่อให้เราทุกท่านนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าป้ายไหนนะคะไปได้ไปป้ายไหนให้ระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางเดินทางถึงจุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพนะคะด้วยความปรารถนาดีสุขในช่วงนี้จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: เดิม
3: อัช
2: ดับยาสะคืดว่าดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไว้แอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียสับเสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนน
1: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: เหมือนเดิมนะคะงานจากโนมอร์เทียค่ะแล้วก็จะไปก่อนหน้านั้นใกล้ใจงานจากค็อกเทลทักทายคุณต้นทางหลังไมค์นะคะวันนี้ขอไม่อยากเปลี่ยนใจขอมาจัดไปค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

ม่อาจเปลี่ยนใจนะคะคุณต้นบอกฝากให้พ่อน่องฝากให้พี่วันชัยแล้วก็แฟนๆรายการทุกๆท่านด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงหลังเราจะไปติดตามนะคะเรื่องของข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรนะคะเรื่องของการห้ามรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถ3ล้อหรือว่าจะเป็นล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดขึ้นสะพานนะคะรวมไปถึงอุโมงค์ก็ห้ามรถจักรยานยนต์ลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันต่อไปแต่ช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตาม

0: สารคดี1นาทีกับกปท.กันนะคะคุณผู้ฟังไปติดตามค่ะเรื่องของการขับรถนะคะอันตรายจากจุดกลับรถนะคะอันตรายอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: 1นาทีกับกปท.
2: จุดกลับรถเป็นอีก1จุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับดังนั้นเมื่อต้องขับผ่านจุดกลับรถควรชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจมีรถที่จอดล้ำช่องทางกลับรถและเมื่อสังเกตเห็นรถคันหน้าให้สัญญาณเตรียมกลับรถต้องแน่ใจว่ารถที่อยู่ในช่องซ้ายอยู่ในระยะไกลหรือให้ทางจึงเปลี่ยนช่องทางได้เมื่อเห็นรถกลับเข้ามาในช่องทางจราจรของเส้นทางตรงให้ชะลอความเร็วเพื่อจะให้รถคันดังกล่าวนั้นมีพื้นที่เพียงพอในการกลับรถส่วนกรณีที่รอกลับรถผู้ขับขี่ต้องหยุดรถในจุดกลับรถที่กำหนดไม่จอดกีดขวางช่องทางจราจรของรถในเส้นทางตรงสังเกตว่ารถในทางตรงนั้นต้องอยู่ในระยะไกลจึงค่อยกลับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่สำคัญคือไม่กลับรถในบริเวณจุดบอดในขณะที่รถอื่นจอดบังการมองเห็นของรถที่ขับในเส้นทางตรงนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

เกิดอะไรขึ้นนะคะเพลงไม่มาไม่ไปและไม่ทำงาน คุณป้อมจะได้ฟังไหมเนี่ยนะคะกับเพลงที่ขอมานะคะเวลาไม่ช่วยอะไรยังงานจากคริสติน่าอากิล่านะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคะคุณป้อมเดี๋ยวขอเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะคะขอคุณเพลงแป๊บหนึ่งหาไว้เรียบร้อยนะคะแต่เวลาจะเพลงไม่เพลงซะงั้นนะคะก็เกิดขึ้นได้นะคะเวลาไม่ช่วยอะไรขอมาจัดไปนะคะ

0: ชื่อเพลงเจียมตัวนะคะจากศิลปินไซแอมค่ะเพลงนี้น่าจะอายุน่าจะมากกว่า20ปีแล้วล่ะนะคะมาถึงช่วงนี้มาติดตามเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางกันบ้างนะคะอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาซึ่งได้มีการประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรนะคะในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดแล้วก็รถล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำแล้วก็อุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยกพุทธศักราช2559นะคะซึ่งก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2559วันที่23กรกฎาคมสาระสำคัญของกฎหมายนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือการควบคุมจราจรในพื้นที่สะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำแล้วก็อุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยกโดยลักษณะของสะพานข้ามและก็อุโมงค์ทางลอดต่างๆไม่ได้จัดช่องจราจรไว้สำหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสามล้อรถล้อเลื่อนลากเข็นนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับรายละเอียดข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรก็มีสาระสำคัญก็คือห้ามรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสามล้อและก็ล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำ39แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยอุโมงค์นะคะก็ห้ามรถจักรยานยนต์ลงไปเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งข้อบังคับกฎหมายจราจรดังกล่าวก็เพราะว่าสะพานข้ามทางร่วมทางแยกทางยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำแล้วก็ในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยกสร้างขึ้นค่ะเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกแล้วก็ถนนที่มีการจราจรคับข้างโดยลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามแล้วก็อุโมงค์ทางลอดต่างๆไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สำหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสามล้อเลื่อนลากเข็นนะคะหากรถประเภทดังกล่าวนะคะเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำแล้วก็ในอุโมงค์ทางลอดทางร่วมทางแยกจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจรแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ตามที่ได้นำเรียนเสนอข่าวไปนะคะก็คือมีรถจักรยานยนต์นะคะคุณผู้ฟังประสบอุบัติเหตุตกจากสะพานรังสินาที่อุดรธานีของเรานะคะลงมาด้านล่างผู้ขับขี่เป็นชายนะคะบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ฝากกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยค่ะก่อนที่จะออกกฎมาเนี่ยทางด้านของผู้เกี่ยวข้องนี่เขาได้มีการเก็บสถิติเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นการเตือนภัยนะคะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ระมัดระวังถึงความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งไหนที่เป็นข้อห้ามนะคะคุณผู้ฟังเราไม่ไปฝ่าฝืนอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันให้ความปลอดภัยอยู่กับตัวเราฝากกันเอาไว้ค่ะเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าบางคนอาจจะเร่งรีบนะคะอาจจะขออาศัยทางลัดเล็กๆน้อยๆแต่คำว่าเล็กๆน้อยๆเวลาเกิดอุบัติเหตุมาเรียกคืนไม่ได้นะคะถ้าบาดเจ็บสาหัสหรือว่าบาดเจ็บต้องติดเตียงเดินไม่ได้นะคะอะไหล่เราไม่มีเปลี่ยนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระมัดระวังป้องกันค่ะมีวินัยเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุนะคะด้วยความปรารถนาดีสุดคุณในช่วงนี้จากกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ทักทายพ่อหน่องนะคะช่วยเลือกเพลงนี้มาค่ะพายุในใจนะคะขอมาจัดไปค่ะ

0: 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักเส้นทางรองการระมัดระวังคือสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวนะคะและที่สำคัญหนักๆก็คือความพร้อมของคนขับด้วยถ้ารู้ตัวนะคะคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออย่าฝืนเสี่ยงในการที่จะขับรถนะคะเพราะว่าตัวอย่างเรามีให้เห็นมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นวูบขณะหลับหรือแม้กระทั่งนะคะเกิดอาการน็อกในขณะที่ขับการตัดสินใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบั่นทอนศักยภาพในการขับรถนะคะการตัดสินใจก็จะช้าลงอื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอย่าขับรถค่ะง่วงอย่าขับรถนะคะดื่มอย่าขับรถที่สำคัญใส่ใจตัวคุณให้มากๆด้วยนะคะเพราะว่าคนที่บ้านรอคุณกลับไปเช่นกันค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะเดี๋ยวในช่วง 17:00 นไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทกันต่อนะคะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงขอบคุณในช่วงนี้กับกรมการขนส่งทางบกนะคะและเดี๋ยวเจอกันอีกทีชั่วโมงหน้าค่ะ
0: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
3: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเผยหลังหารือนายกปมดับไฟใต้ยึดสี่เสาสางปัญหามอบความเป็นธรรมสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังหารือยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประการแรกที่จะทำให้พื้นที่สงบต้องดูแลใน 3-4 เรื่องโดยต้องสร้างเสาหลักให้มั่นคงซึ่งอย่างแรกเรื่องดูแลพื้นที่ให้มั่นคงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเรื่องการทำให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างซึ่งได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปดูว่าอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีทีมงานที่ทำงานแต่ตนในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล 2-3 รัฐบาลเมื่อถามว่าจากการพูดคุยสถานการณ์จะดีขึ้นใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาสะสมมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลาทำด้วยความรอบคอบแต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับไปปฏิบัตินั่นคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเสียดายชีวิตของประชาชนหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงเสียชีวิตครอบครัวเสียโอกาสจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ อย.สั่งเช็คด่วนปลากระป๋องไม่ตรงปกหากย้อมแมวจริงเจอโทษหนักเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลว่าแม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งเลขาธิการอย.เน้นย้ำว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
6: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Baoji Jonathan Chariot นิยมยีน Warwick J Place Miss It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลย
9: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
10: เฮ้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
9: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
10: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
9: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
10: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
9: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
10: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
9: ่ลองเลย
8: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
11: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M-Court Radio Hits Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
3: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24

0: ชื่อเพลงนะคะคุณผู้ฟังเพลงรักค่ะงานจากทรีแมนดาวนะคะหยิบมาสวัสดีทักทายกันชั่วโมงสุดท้ายนะคะครึ้มครึ้มอึมครึ้มอบอ้าวกันมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะพอมา5โมงเย็นเวลาเลิกงานแดดเปรี้ยงๆทักทายเราซะงั้นน่ะนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายต่อหลายท่านก็ลุ้นนะคะอยากจะให้มีฝนตกเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดหมายนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนะคะส่วนจะเป็นวันไหนนี่เดี๋ยวติดตามข้อมูลรายละเอียดกันต่อไปนะคะที่แน่ๆก็คือสัปดาห์หน้าวันที่13พฤษภาคมวันพืชมงคลนะคะจะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งก็จะมีการเสี่ยงทายเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะคะข้าวกล้าในนาจะเป็นอย่างไรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาส่วนหนึ่งนะคะก็มักจะหว่านนะคะไถหว่านข้าวกล้าในนาในช่วงของวันพืชมงคลด้วยเหมือนกันหลายๆพื้นที่เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าพื้นที่อุดรธานีของเราเป็นแบบนั้นกันบ้างหรือเปล่านะคะเปลี่ยนผ่านฤดูเข้าสู่ฤดูฝนนะคะหลายต่อหลายภาคส่วนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของภัยแล้งที่อาจจะรุนแรงด้วยนะคะยังไงใครที่จะปลูกพืชผลต่างๆในหลายๆพื้นที่นะคะทางด้านของภาครัฐนะคะก็จะมีการเตรียมการเรื่องของการเฝ้าระวังในช่วงนี้กันอยู่นะคะยังไงการที่จะปลูกพืชผลต่างๆก็อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐกันด้วยนะคะช่วงหลักของเราค่ะ M Card Radio ที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะอยู่กับดีเจนุ่มวารุณีจนถึง 18:00 น.นะคะช่วงที่2กันแล้วนะคะทักทายหลายท่านที่กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้ด้วยนะคะอยากฟังเพลงเพราะด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ LINE ID MCOT 91.5 นะคะเพิ่มเพื่อนมาได้นะคะค้นหา MCOT 91.5 ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะเจอกันแล้วเพิ่มเพื่อนง่ายๆแค่นี้ก็ติดต่อสื่อสารขอเพลงถูกใจกันได้และอย่าลืมนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcard Connect มาติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนค่ะแอปพลิเคชันเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวีนะคะ Mcard HD หมายเลข30ค่ะวิทยุในเครืออสมทฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศนะคะเว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์จะเป็น9 Mcard นะคะหรือว่าจะเป็นสำนักข่าวไทย Blackbone Nine Entertain แล้วก็อื่นๆอีกมากมายกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจค่ะคุณเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวได้ในแอปพลิเคชัน Mcard Connect ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปช้อปปิ้งนะคะ Back to School สำหรับคุณผู้ฟังรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: มาถึงช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วค่ะกับงาน Back to School มากรรมงานเซลล์ที่รวมแบรนด์ดังไว้มากที่สุดลดสูงสุดถึง 80% ค่ะตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคมนี้เท่านั้นบอกเลยว่าขนมาครบทุกสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าแฟชั่นโดยสายเฮลตี้จะหารองเท้าวิ่งก็มีให้เลือกเพียบค่ะรวมไปถึงเสื้อยืดแฟชั่นกางเกงยีนกางเกงคาร์โก้เท่ๆหรือชุดออกกำลังกายก็มากันแบบจัดเต็มสินค้าแบรนด์ดังตัวตึงค่ะมาเพียบไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตและสตรีทสเก็ตเชอร์อาดิดาสแวนคอนเวิร์ตมิกเซอร์สปอร์ตไอคิวชูสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ฮอลลีวูดยืนพื้นเบาจิจอนอนเล่นชูริออตรวมไปถึงยีนเท่ๆจากนิยมยีนชุดกีฬาจากวอริกสายลุยอย่างทิมเบอร์แลนด์แล้วก็ยังมีเสื้อผ้าวัยรุ่นจากวิดอิตไฮสคูลไปจนถึงชุดชั้นในคุณภาพจากซาบีนาก็มาด้วยย้ำสถานที่กันอีกครั้งค่ะเจอกันได้ที่ลานกิจกรรมซอย1ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มตรงใครอยากได้ไอเทมเด็ดในราคาสุดคุ้มห้ามพลาดเด็ดขาดย้ำอีกครั้ง 1-14 พฤษภาคมนี้ที่งาน Back to School ที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานีแล้วมาเจอกันที่งานเยอะๆนะคะ
0: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ก้อนเนื้อข้างซ้ายนะคะเสียงจากเสกโลโซที่คุณเป้ช่วยเลือกมานะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงหลังยังมีเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้รออยู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ่งเพลงสากลให้ฟังกัน2เพลงนะคะ See You Again ค่ะ With Khalifa featuring กับ Charlie Puth นะคะแล้วก็จบไปก่อนหน้านั้น Britney Spears กับ Every Time ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็จะเตรียมรับมือกับเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในช่วงวันที่7ถึง10พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะและก่อนที่จะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังไปหาตัวช่วยในการส่องบ้านดูแลบ้านเวลาที่เราไม่อยู่กันบ้างนะคะกล้องวงจรปิดคือคำตอบที่หลายต่อหลายท่านคิดถึงนะคะเพียงแต่ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีวันนี้ขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi คุณก็เปิดดูบ้านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะระดับความคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะคะช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงค่ะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นได้ในที่มืดจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนการคุยวิดีโอคอลค่ะจะสอบถามลูกหลานสองผู้สูงวัยไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะคะเท่านั้นยังไม่พอตัวกล้องหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศานะคะหมุนขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวค่ะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้ตัวกล้องมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะจะซื้อไปติดในบ้านนอกบ้านสบายๆค่ะติดนอกบ้านกันน้ำกันฝนในระดับ IP66 นะคะรองรับเมมโมรีได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1นะคะในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทรไปได้เลยค่ะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your Request
0: ข้อความจากทางขอนแก่นนะคะขอเพลงนี้เข้ามาแค่เธอก็พอจากกรุ๊ปไรเดอร์ค่ะ

0: หมื่นเพลงรักนะคะจาก Fucking Hero ค่ะคุณผู้ฟังช่วงตั้งแต่11โมงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ฟังเราจะเห็นฟ้าครึ้มอึมครึมรอบๆตัวเมืองอุดรธานีมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างช่วงเที่ยงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้แสงแดดเปรี้ยงๆแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าฝนไปตกตรงไหนเมื่อสักครู่นี้เขาไปดูในโลกโซเชียล4ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะตัวเมืองเลยค่ะคุณผู้ฟังฝนตกหนักมากนะคะหนักจนถึงขั้นน้ำระบายไม่ทันเรียกได้ว่านะคะล้นถึงขั้นหลายๆพื้นที่น้ำนี่เจิ่งนองกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าพื้นที่อุดรธานีไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างแต่วันก่อนที่เห็นภาพนะคะลมพายุมาแบบแรงๆเห็นในโพสต์บอกว่าอยู่พื้นที่อำเภอเพ็ญอุดรธานีของเรานี่เองก็สภาพก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะคะไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่แล้วก็จะมีลมกระโชกแรงบางส่วนมากนะคะจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเปลี่ยนผ่านนะคะฤดูกาลจากหน้าร้อนหน้าแล้งไปสู่ช่วงของหน้าฝนนะคะยังไงฝนมาก็ต้องเตรียมรับมือกันหน่อยเวลาไปทำงานสำหรับใครที่ขับรถคันเล็กเสื้อกันฝนร่มยังเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมีติดตัวเอาไว้นะคะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

ขออนุญาตล่ำลาท้ายรายการนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าติดตามกันต่อหลังครบธงชาตินะคะกับรายการ2มุมข่าวและรายการต่างๆที่อยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เช้าส่งช่วงต่อกับ DJ TC นะคะเพลงยุค90 8โมงถึง11โมงเช้าภาคกลางวันและรอบบ่ายอยู่กับ DJ ปังปอนนะคะ2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะบ่าย 4:00 น. ถึง 6:00 น. DJ นุ่มวารุณีกลับมาใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network FM 100

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น.2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่านไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะวันนี้วันอังคารที่พฤษภาคมค่ะมีการประชุมครม.และที่สำคัญที่สุดจากครม.ก็คือตัดสินใจว่ากู้เรียบร้อย
4: 400,000 ล้านนะครับ
5: ค่ะ
4: ก็วันนี้ครม.เรื่องที่ควรจะต้องสนใจก็มีเรื่องนี้พรก.กู้400,000 ล้านแล้วก็เคาะยกเลิก MOU 44เป็นมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับเคาะยกเลิก MOU 44นายกแจ้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นเรื่องซึ่งมีข้อตกลงมี MOU นี้มา25ปีแล้ว ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่มีความก้าวหน้ามีตัวอ้างอิงอื่นๆที่เกิดขึ้นมาอย่าง UNCLOS เพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปยกเลิก MOU 44ที่ไม่มีความคืบหน้าก็จะยึดเอา UNCLOS ตรงนี้มาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งด้วยเพื่อที่จะได้มีแนวทางอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีของอนุสัญญานี้
5: UNCLOS ก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค่ะ
4: ครับ
5: ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลไม่ใช้ MOU 44
4: ครับ
5: ไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแทนนะคะโดยคุณเสียศักดิ์ภูเก็ตแก้วนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนกับไม่ยอมรับการยกเลิก MOU เนี่ยท่านว่าอย่างไรท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเรายกเลิก MOU แต่เราไม่ได้ยกเลิกเราไม่ได้ว่าหยุดการพูดคุยนะคะเราไม่ได้ยุติการเจรจาค่ะเรายังคงเดินหน้าการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนั่นแหละ ซึ่งกัมพูชาจะพูดว่ายังไงก็เป็นไปตามกฎหมายนั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศใช้ที่นี่เข้าใจว่าใช้แทนกันได้อะเขาถึงได้ก็ยกเลิกตรงนั้นแล้วก็ใช้กฎหมายนี้แทนเลยค่ะถ้าจะไม่ยอมรับไม่เจรจาต่อเออนักข่าวก็ถามไปไกลอะนะคะปรากฏท่านรัฐมนตรีก็ดึงกลับมาบอกเขายังไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นเลยนะยังไม่ได้ท่าทีว่าจะไม่พูดไม่คุยต่อค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: UNCLOS หรือ United Nations Conversation of the Law of the Sea Conversation on the Law of the Sea หรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982คือธรรมนูญแห่งมหาสมุทรที่วางกรอบกฎหมายสากลในการแบ่งเขตทางทะเลสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรการเดินเรือและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปี1994นะฮะนี่เราก็นายกบอกว่าเราก็จะไปใช้ไอ้ตัวอ้างอิงตรงนี้แทนเรื่องของ MOU 44ที่ก็มีมติให้ยกเลิกไปนะครับนี่ก็ว่าในเรื่อง MOU 44นะเห็นว่ากัมพูชาเขาจะพูดว่าอย่างไรจะเคลื่อนอะไรยังไงก็มติครม.ก็ออกมาแล้วสรุปว่าอย่างนั้นนะ
5: ก็ทำแล้วอะค่ะ
4: ครับ
5: ก่อนหน้านี้ที่ไม่ทำมันมีความเสียหายอะไรคะตอนที่มันมีอยู่มีความเสียหายอะไรคะ
4: มันก็คงมีความหวังว่าจะเจรจากันได้แล้วจะมาแบ่งในทรัพยากร
5: ใต้ทะเล
4: ใช่ใช่ก็ยังมีความหวังอยู่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะหวังในตรงนั้นอยู
5: ่แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดเสียเปรียบได้เปรียบถูกไหมคะ
4: แทบจะไม่มีการเริ่มต้นเจรจาเลยจริงจัง
5: เพราะฉะนั้นการมีหรือไม่มีในทางปฏิบัติจริงๆคือไม่ได้มีผลอะไรเลยก่อนหน้านี้ที่มีก็ไม่ได้มีการเจรจาให้เกิดประโยชน
4: ์
5: ตอนนี้ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีผลอะไรก็กลับไปใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
4: คือไม่มีมันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าสถานการณ์มันจะแย่ย่ำแย่ลงไปนะคือมันแค่ไหนผมก็คิดว่ามันก็แค่นั้นแหละ
5: เป็นสัญลักษณ์ค่ะ
4: แล้วมีอยู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะทำให้การเจรจามันลุดหน้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นมากเป็นผลมาตลอด25ปีอย่างที่นายกอนุทินเขาว่าก็ถูกต้องไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลคล้ายๆกับมีข่าวว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็ในท้ายที่สุดก็กอนวิดเดอร์วินลอยไปตามลมไปสมัยล่าสุดนี่ก็มีลุงป้อมองค์สันป้อม
5: ค
4: ล้ายๆกับมีข่าวดีอะไรเงี้ยนักข่าวสายทหารก็กระพือกันอยู่ว่ามีสัญญาณที่ดีแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ก่อนวิศวินก็ไปกับสายลมแบบไม่มีข้อเท็จจริงอะไร
5: และดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะคะพี่ไพศาลกรณีถ้าหากว่าเราจะไปเจรจาเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ทะเลด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นถูกเปิดมาว่ามีความพยายามจะเข้ามามีผลประโยชน์ร่วมกันกับนักการเมืองไทยในบริษัทพลังงานของไทยใช้บริษัทพลังงานของไทยเป็นหน้าด่านไปขุดเจาะแบ่งปันผลประโยชน์มันกระชากหน้ากากกันมาหมดแล้ว
4: ใช่ดูอาการแล้วมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน
5: ์ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
4: สองประเทศเนี่ยสมมติว่าสองประเทศตกลงกันได้นะ
5: ค่ะ
4: ในแต่ละประเทศก็เชื่อว่าภายในก็คงจะวุ่นนะการจัดสรรประโยชน์ระหว่างภายในผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะไทยในกัมพูชาก็ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ลงตัวเนี่ยมันเลยกลายเป็นบทบาทนำก่อนที่ระหว่างประเทศมันจะไปลงตัวสิคือทันทีที่มันมีสัญญาณในบางช่วงจังหวะของรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลดีเราจะเห็นได้ว่ามันมีกระแสที่ต่อต้านเรื่องนี้เลยนะ
5: มีหรือไม่มีคะ
4: มีกระแสต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักเลยในยุคที่เห็นว่ามีรัฐบาลบางรัฐบาลซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะไม่เราไม่เอาปัจจุบันนี้มัน
5: เหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
4: แต่เป็นเรื่องของผลนะ
5: ป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายอ่ะ
4: เพราะภายในเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวกันอยู่แล้วไอ้เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลอย่างเงี้ย
5: ไอ้ตอนนั้นน่ะเป็นการดินทาว่าร้ายนะพี่เพ็ญศาสตร์เป็นความไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐานจับหุ้นที่ปล่อยออกจากสำนักงานประกันสังคมไปอยู่กับมือของคนหนึ่งไปซื้อบริษัทหนึ่งก็จับแพะชนแกะในตอนนั้นนะคะจะเรียกว่าจับแพะชนแกะก็ไม่ถูกคนเขียนคอลัมน์เนี่ยคงจะรู้จริงอะแหละคุณเปลวสีเงินเขียนก่อนเป็นคนแรกเป็นคนเขียนก่อนเป็นคนแรกใครก็คงท่านคงจะรู้มาจากแหล่งข่าวแต่เราไม่มีแหล่งข่าวเราก็ได้แค่แต่คิดตามท่านว่าจริงไม่จริงมันก็ตามที่ท่านเขียนจนมันคลิปมันหลุดมันมาอายัดหุ้นมารู้ว่าตัวเล่นแต่ละพวกเป็นใครเราก็ไม่คิดว่ามันจะถูกกระชากกันขนาดนี้นะคะพี่ไพศาลแล้วมันก็มาถึงจุดที่ว่าใครด้านไหนล่ะที่จะไปทำแล้วมีคนเชื่อว่าผู้บริโภคของประเทศชาติจริงๆอะค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ก็ผมก็คิดว่าโอกาสที่มันจะมีการตกลงกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันคงไม่ง่ายแล้ว
5: ความสัมพันธ์ไม่ดี
4: ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีแล้วก็ดูอุปสรรคจากการที่ภาคีฝ่ายไทยแล้วก็ให้ยกเลิกอะไรเงี้ยนะมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าในการที่จะไปรื้อฟื้นและพัฒนาถึงขั้นที่จะมาคุยเรื่องนี้คงยากและคงยาวนานแล้วเมื่อยาวนานไปเนี่ย40-50 ปีไปไอ้เรื่องพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันคงถึงจุดปิดจุดเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นพลังงานที่ล้าหลังไปแล้วเหมือนกับยุครถยนต์เนี่ยที่รถใช้น้ำมันมันก็คงจะค่อยลดบทบาทไปไอ้พลังงานฟอสซิลอะไรต่างมันก็ถึงว่าไปสำรวจการเกิดอะไรพวกนี้นะสำรวจมาอะไรมาก็อาจจะการบริโภคมันก็ไม่จูงใจพอที่จะคุ้มกับการลงทุนนะตอนผมก็เคยแทบจะฟันธงได้ว่าผมก็คงจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยทะเลคงไม่มีท่านขุดเจาะหรือไปสำรวจแล้วก็หรอกนะฮะ
5: ก็เปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นไป
4: ว่าอันนี้ว่าได้เรื่อง MOU 44นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันได้เรื่องอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะคุณอัน
5: ค่ะ
4: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีครับคุยกันต่อครับคุณดันครับ
5: ค่ะก็คือครม.นะคะก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยให้อำนาจในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขชื่อเต็มๆอย่างนี้นะคะเป็นการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่ประชุมครม.แล้วก็มีมติเห็นชอบปุ๊บท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนตรงกลางแล้วก็มีบรรดารัฐมนตรียืนซ้ายขวา 2-3 แถวแถลงค่ะถ้าจะเป็นธรรมเนียมของคุณอนุทินนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละเวลาที่แถลงข่าวเนี่ยจะต้องมีบรรดารัฐมนตรีมายืนอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
4: คุณลุงอิงก็เหมือนกัน
5: มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกคุณอุ้งอิงยังไม่ได้มาเยอะขนาดนี้หรอกค่ะพี่ไพศาลมาแค่คุณภูมิธรรมกับหมอมิงหมอมิงใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหมดเลยมายืนหมดเลยและนี่ก็เป็นคุณอนุทินก็มายืนหมดเลยถ้าดูในยะของการออกมายืนแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นภาพรวมของครม.ที่มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะแก้ปัญหาที่จะเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันมีความเป็นปึกเป็นแผ่นมากทุกพรรคคุณยชนันท์ก็ยืนอยู่ข้างๆมายืนหมดเลยค่ะ
4: ก็นั่นแหละก็คงจะเป็นภาพนั้นด้วยที่สำคัญเลยก็คือมีคุณยชนันท์นะ
5: ใช่ค่ะ
4: คุณเอกนิติหรือว่าข้างหลังมีคุณสุขสมรวยมีคุณพลาดรอะไรคุณสุภมาศนะก็เขาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาว่าวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็งานของสำนักนายกเขาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
5: งบประมาณ
4: โครงการต่างๆอยู่คุณเอกนิติท่านรองนะท่านรองเอกนิตินะครับชี้แจงเนี่ยสรุปว่า400,000 ล้านเนี่ยคงกู้มาทันทีเต็มเลยนะก็คือมีบางเสียงก็บอกว่า
5: ค่อยๆกู
4: ้ค่อยๆกู้ทยอยกู้อะไรเงี้ยนะ
5: เอามากองไว้ทำไมยังไม่รู้เลยว่าจะไปใช้อะไร
4: ฟังดูแล้วเนี่ยมีแผนงานที่จะใช้ครบเลยทั้ง400,000 ล้าน
5: อ้าว
4: แล้วก็จะสรุปว่ากู้ในประเทศนะจะไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าสภาพคล่องในประเทศก็คือถ้าพูดตรงๆนะมันก็ไอ้เงินมันก็ล้นอยู่แหละรัฐบาลไปกู้ก็ไม่ยากมีใช่เรื่องยากเย็นอะไร400,000 ล้านเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็น200,000 200,000นะครับ200,000แรกเนี่ยรองเอกนิติบอกว่าจะเป็นการอุ้มคนฐานรากแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กมุ่งบรรเทาภาวะค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเจาะจงเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักอันนี้คือเราเห็นแน่ๆประมาณ120,000 ล้านเนี่ยอันนี้ก็คือโครงการ 60-40 ไทยช่วยไทยพลัสอะไรเนี่ยนะแล้วก็เติมเงินให้กับ
5: สวัสดิการ
4: ส่วนการแห่งรัฐอีกคนละ 4,000 อันนั้นไปประมาณ 120,000 ก็แสดงว่าเหลือประมาณสัก 70,000 กว่าเกือบ 80,000 เนี่ยก็จะมาใช้กับพวก SME จะมาใช้กับเพื่อจะช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีโครงการอะไรบ้างยังเป็นรูปธรรมแต่คงจะมีโครงการออกมาเลยนะอันนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
5: ฟังคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเพื่อให้ไปต่อได
4: ้ครับ
5: เพื่อให้ไปต่อได้พอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่ช่วยนี่เราแย่แน่ๆเลยประเทศ
4: คุณเอกนิติบอกว่าเพื่อที่จะไม่ทำให
5: ้หยุดชะงัก
4: เศรษฐกิจเนี่ยถลำเข้าไปสู่ภาวะstagflation
5: ใช่ค่ะ
4: ใช้200,000 ล้านเนี่ยใช้200,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ชะลอถลำลึกไปพร้อมๆกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจนเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า stagflation วัตถุประสงค์
5: ของแพงแล้วคนก็ไม่มีเงินซื้
4: เงินกำลังซื้อคนไม่มีแล้วก
5: ็ของแพงด้วย
4: ก็มีราคาแพงตามราคาน้ำมันอันนี้เหตุผลนะของ200,000ส่วน200,000หลังอันนี้จะมายกเครื่องเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งหมด
5: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมมันจริงๆเราจะต้องถูกพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมอีกนะเนี่ยพี่ไพศาล
4: ก็
5: เราเป็นประชาชนนะคะ
4: ก็ผมเข้าใจว่าเขาก็จะส่งเสริมอย่างโครงการไอ้โซล่ารูฟท็อปเนี่ยเขาคงจะให้เราขึ้นไปตรวจดูแผงอะไรของเราผันของขันเนาะอันนี้เสริมนวัตกรรมเพื่อการรองรับอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะ
5: ดิฉันซื้อเคเบิลไทยมาละนี่ก็เพิ่งสั่งซื้อมาเนี่ย119 บาท
4: ครับ
5: ก็คิดว่านวัตกรรมของดิฉันจะปีนขึ้นไปเอาเคเบิลไทยรับเองที่ลงรถนะคะก็ประหยัดนะฮะประหยัดก็จะไม่เปิดสวิตช์ไฟละก็สั่งซื้อโซล่าเซลล์มาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นวัตกรรมเคเบิลไทยไปมัดที่คานโรงรถค่ะแต่นี่จะทำยังไงกับไอตัวแผงโซล่ามันต้องขึ้นไปอยู่หลังคาเดี๋ยวต้องไปหานวัตกรรมบันได
4: ใช่ต้องไปเรียนรู้ก่อนด้วย
5: ค่ะ
4: นะฮะก็เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยก็ฟังจากการอธิบายมันก็ชัดอ่ะที่คุณเอกนัทเขาเคยพูดถึงเรื่องโซล่ารูฟท็อปแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องอะไรนั้นเน็ตบิลลิ่งอะไรต่างๆเข้ามาขยายจำนวนเมกะวัตต์ที่จะต้องรับซื้อให้มันเพิ่มขึ้น
5: ค่ะ
4: นะอะไรต่างๆที่เขาได้พูดมาก่อนเหล่านี้เขาจะเข้ามาอยู่ในอันนี้รวมทั้งผมว่าโครงการรถเก่าเอามาแลกรถ EVต้องเป็นรถใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะ
5: แล้วก็เป็นปัญหาคือปัญหาที่ควันดำทุกวันนี้มันคือรถกระบะที่ดิฉันไม่รู้มันสีอะไรอะฮะ
4: คราวนี้ไม่ทราบ
5: แต่มันยังวิ่งได้อยู่นะฮะ
4: มันมีเรื่องนี้นี่แหละการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอน
5: อันนี้มันเนี่ย
4: รถที่รถที่เป็นรถเก่ารถอะไรพวกนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะ
5: ใช่ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่จะเก็บรถบางประเภทเนี่ยออกจากถนน
4: ครับ
5: เรียนอยากจะให้คิดให้รอบคอบอีกนิดนึงก็คือว่ารถพวกนี้จำจริงจะไม่มีสิทธิ์วิ่งเลยถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถถูกไหมคะ
4: อืม
5: และเรียนก็ไม่เข้าใจว่าสถานตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเซ็นปล่อยออกมาได้ยังไงระบุสีก็ยังไม่ถูกเลยแล้วควันก็ไม่ขาวก็ดำมีอยู่2 สี
4: ครับ
5: ดิฉันคิดว่าก็น่าจะต้องกวดขันไปที่พวกสถานตรวจสอบสภาพรถด้วยนะคะที่เซ็นปล่อยพวกนี้ให้ออกมาอารวาสอยู่บนถนน
4: ใช่พวกอะไรนะตรวจสภาพรถยนต์นะ
5: ใช่ค่ะเรามีกฎหมาย
4: ว่
5: าต้องผ่านการตรวจแต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะผ่านหมดเลยผ่านไม่ผ่านจะออกมาวิ่งได้ยังไงมีทะเบียนด้วยอะค่ะ
4: ใช
5: ่ค่ะ
4: ก็ใน200,000 หลังเนี่ยคุณเอกนิตินะท่านรองนายกบอกว่ามุ่งส่งเสริมการลดใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนทางเลือกผมว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเคยมีโครงการที่สมัยคุณเศรษฐาลดราคารัฐบาลอุดหนุนอะไรไม่เก็บภาษีสรรพสามิตหรืออะไรบางอย่างลดได้คันละเป็นแสนนะอาจจะต้องปรับทุนนะเพื่อทำให้คนมีกำลังซื้อได้มากขึ้น
5: ไอ้รถคันแรกเลยป่ะคะ
4: ไม่ใช่รถคันแรกตอนนั้นเขาเฉพาะถ้าซื้อรถ EV เนี่ยถ้าบริษัทของจีนหรือของเทสลาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณจะขายรถ EV ภายใต้โครงการเนี้ยก็คือว่าราคาคุณเนี่ยคุณราคา800,000เนี่ยรัฐเขาช่วยแบกไปให้100,000ประชาชนซื้อแค่700,000แต่โรงงานคุณได้800,000แต่มีประเด็นว่าคุณต้องมาตั้งโรงงานนะคุณขายไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100 คันเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานแล้วผลิต100 คันตามนั้น
5: อันนี้ถือว่าเป็นจุดด่างของโครงการนี้ไปแล้วค่ะพี่ไพศาลคะเพราะว่ามีหลายๆบริษัทอะค่ะที่เอารถจากจีนเข้ามาขายแล้วพอถึงเวลาที่ต้องผลิตเนี่ย
4: ไม่ผลิตแล้วหนี
5: ไม่ผลิตแล้วหนีไปเลยค่ะไม่ผลิตและหนีไปเลยและจนถึงอ้างว่าตั้งโรงงานก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตั้งโรงงานและผลิตในไทยจริงหรือเปล่าแล้วก็ด้วยคิดว่านัดเดทลูกคุณขวัญชัยนั่นคุณขวัญชัยมั้งขวัญชัยประพัดพงษ์เนี่ยค่ะ ที่พูดว่าการอุดหนุนแบบนี้เป็นการอุดหนุนผิดหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอุดหนุนไปที่คนซื้อค่ะพี่ไพศาล
4: อันนี้อุดหนุนไปที่ตัวผู้ประกอบการ
5: ไม่ใช่อุดหนุนไปที่ผู้ประกอบการและการอุดหนุนผู้ประกอบการเนี่ยทำให้เขาไม่จ่ายครบแสนเขาขยับไปเรื่อยเราถึงเห็นสภาพรถ EV ที่อยู่ๆก็ลดราคาเราแบบที่นี่เรียกว่าหักหลังกัน
4: อ
5: ะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลดได้อีกอะค่ะลดแล้วลดอีกเป็นต้นเงินพวกนี้ด้วยค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วก็จะครอบคลุมถึงสนับสนุนยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้อง EV อยู่ละติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้วก็มีโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะรวมทั้งการพัฒนาทักษะวิจัยอย่างที่คุณอ่านไปแล้วนะคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยรองนายกเอนิติบอกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ทั้ง 400,000 ล้านเนี่ยจะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและขับเคลื่อนภายใต้หลักการ 5T นะประกอบด้วย T target ก็คือตรงจุดเป้าหมาย T transitionเร่งรัด 5T นะประกอบด้วย T target ก็คือตรงจุดเป้าหมาย T

0: คุณเอกฤทธิ์แถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก. 400,000 ล้าน
1: สรุปว่า 400,000 ล้าน
0: 400,000
1: ล้านเอาไปช่วยเหลือให้เดินหน้าต่อได
0: ้เอาไปแจก
1: ภาวะ
0: เอาไป
1: แจกก็แล้วกันเอาไปแจก
0: ครับ
1: 2ก็คือเอาไปเจาะจงเลยที่จะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานจากรถที่เราใช้อยู่จากฟอสซิลที่เราใช้อยู่ให้เป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพมันจะออกมาไม่ชัดเอาเป็นว่าเขาต้องการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานก็แล้วกันทีนี้คำถามก็คือฝ่ายค้านที่วิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้คำถามตั้งคำถามว่าตรงไหนคือการลงทุน
0: ตรงไหนคือการลงทุนนะ
1: ใช่ค่ะ400,000 ล้านเนี่ยตรงไหนคือการลงทุน
0: ผมคิดว่าไอ้ส่วน200,000 ล้านอันนั้นมันเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็เอาไปเพื่อการบริโภคนะเพราะว่าเอาไป
1: 200,000 ล้านแรก
0: ประชาชน200,000 ล้านแรกเนี่ย
1: โอเค
0: อาจจะมีส่วนที่ไปช่วย SME อะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็
1: เป็นเรื่องต่อได้
0: ให้เป็นเรื่องของให้มีกำลังซื้อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อนั่นแหละไปกระตุ้นพวกตัว C ตัว consumption นะในการคำนวณ GDP ทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าถ้าอันหลังเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนในลักษณะของโครงสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะมีผลในระยะยาวเนี่ยคือตัวหลังแต่งบ200,000 ล้านเนี่ยมันถือว่าจิ๊บจ้อยมากมันคงทำได้เพียงแบบก็พอกระตุ้นพออะไรได้อย่างเงี้ยมันยังไม่น่าจะมันยังจะไม่น่ามีผลอะไรอย่างมหาศาลเอาเป็นว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยแต่ของครัวเรือนเนี่ยนะถ้าจะให้มันดูนั่นน่ะมันควรจะมีสินเชื่อที่มีลักษณะเป็นซอฟต์โลนมาช่วยเหลือถูกไหมถ้าช่วยอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยพร้อมที่จะติดตั้งนะเพราะว่ามันเราจะต้องไป
1: หา
0: ทุนรอนอะไรมาต่างๆเนี่ยบางทีมันโอ้โหดูแล้ว
1: มัน
0: ค
1: ุ้
0: มค่าหรือเปล่าทำให้คน
1: สองแสน
0: ซื้อบ้านแล้วมันก็ต้องไปกู้เอามาติดตั้งไอ้โซล่ารูฟท็อปอะไรนี้แต่ว่าถ้ารัฐบาลมีกองทุนหรือมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่ามันจะเดินหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่200,000 ล้านเนี่ยไม่น่าจะทำให้รัฐบาลมีความพร้อมถึงขั้นที่จะตั้งกองทุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแน่นอน
1: ค่ะแล้วก็กองทุนอย่างหนึ่งก็คือว่ามันกองทุนมันไม่ได้หมายความว่าเอามาแจกนะคะพี่ไพศาลมันก็ต้องดูศักยภาพของคนที่จะใช้คืนด้วยเพราะว่าถ้ากู้ถูกจริงๆแล้วปล่อยกู้ได้เนี่ยธนาคารก็ปล่อยได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นน่ะถ้าปล่อยได้แล้วมันได้กำไรจริงธนาคารทำไมก็ไม่ปล่อยอะคะพี่ไพศาลมันก็จะกลายเป็น personal loan ไปถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะไปยึดเอาโซล่าเซลล์คืนจากหลังคาบ้านเราทำไม่ได้อยู่แล้ว
0: คร
1: ับ รถยังพอยึดได้ค่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยถูกแล้วไม่มีหลักทรัพย์อะไรค้ำประกันไม่ได้ถ้าเห็นที่เขาทำอยู่ก็คือว่าผ่านพวกค่าสินค้าใหญ่ๆอะค่ะผ่อนผ่านบัตรเครดิต
0: อ
1: ันนี้เห็นอยู่แต่ก็อีกนั่นแหละติดเป็นแสนผ่อนผ่านบัตรเครดิตเป็นแสนเต็มที่6เดือนเดือนนึงก็หลายหมื่นค่ะพี่ไพศาลผิดนัดขึ้นมาก็ดอกเบี้ยเพียบอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะ 0% ก็ตามค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันปล่อยกู้ได้จริงๆธนาคารปล่อยไปแล้วค่ะยังไม่เห็นนะคะเห็นแต่ปล่อยผ่านบัตรเครดิตกันค่ะ
0: ไอ้กู้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปใช่ไหม
1: ผ่านบัตรเครดิตห้างใหญ่ๆห้างใหญ่ๆมีแคมเปญมาเลยค่ะผ่านบัตรเครดิตเท่านี้เท่านี้นี่ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นเท่านี้ติดภายในเท่านี้เวฟค่านั้นค่านี้แต่ยังไม่เห็นธนาคารปล่อยค่ะเพราะมันไม่มีหลักประกันอะไร
0: ใช่
1: เข้าใจว่ามันคือ personal loan เลยล่ะ
0: ผ่านเครดิตมันก็ทำได้จำกัด
1: ใช่ค่ะ
0: ทำได้ในกรอบจำกัดแล้วก็เนี่ยเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะที่จะให้เปลี่ยนรถเก่าแลกรถใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้มันต้องมีโครงการที่เป็นระบบหมดเลยนะ
1: เดี๋ยวคอยดูรายละเอียดออกมาก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงค่ะ
0: ผมก็คิดว่าคงต้องดูรายละเอียดว่าเขาจะมีอะไรออกมามากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าเราพอเห็นแล้ว

0: ตนาเขากำลังจะเดินไปสู่เป้าหมายในเรื่องอะไรบ้าง
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนไหมคะ
0: รอรายละเอียดเท่านั้นครับได้ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แต่นาฬิกา34นาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการนะคะยังให้กำลังใจเราคับคั่งเหมือนเดิมยอดดูก็เยอะยอดไลค์กดไลค์ก็เยอะยอดแชร์ก็เยอะค่ะพี่ไพศาลขอบคุณมาก
1: ขอบพระคุณครับมีเรามีของเรามีกดกระดิ่งกดอะไรเงี้ย
2: มีตะกร้ามีปักตะกร้าไหมคะ
1: ปักตะกร้าที่ว่า
2: ปักตะกร้ายาดมบ้าง
1: เขาจะใส่ดาวอะไร
2: ดาวเดี๋ยวพี่พลิศรส่งมาให้ตลอดเลยค่ะนะคะตะกร้าของเราก็จะมียาดม
1: อ๋อที่ให้โกโก้เอฟเอฟอะไรเงี้ย
2: มีทุเรียน
1: ขายทุเรียนเดี๋ยวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคุณอันจากนักข่าวจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ
2: โฆษณาก็เยอะอยู่นะคะพี่พิสารเพราะว่าเวลาใครถ้าเกิดว่ามาดูย้อนหลังเนี่ยดูไปเดี๋ยวก็จะมีโฆษณามาอย่าไปหงุดหงิดนะคะการที่มีโฆษณาหมายถึงว่าเรตติ้ง
1: มีเรตติ้งดีถึงเอาโฆษณา
2: ดูไปไม่มีอะไรรบกวนเลยเนี่ยดีให้กับพี่พิสารใจแป้วแล้วล่ะ
1: ใช่
2: นะคะค
1: ่ะคราวนี้เมื่อได้เงินกู้400,000,000,000มาแล้วแล้ว200,000,000,000จะเอามาช่วยประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้ง SME นะก็มีความคืบหน้าทันทีเลยวันนี้โดยกระทรวงการคลังก็บอกว่าคลังเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกั้นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในสัปดาห์หน้าเลยและคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอย่างรวดเร็วในวันที่19
2: พฤษภาก็วันอังคารนู้น
1: วันอังคารประชุมครม.ครั้งนู้นใช่ไหมยังไม่ใช่12นะ
2: อีก2อาทิตย์
1: นะ
2: ค
1: ่ะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการนำโครงการคนละครึ่งและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันเป็นโครงการเดียวสำหรับรูปแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พอจะมีกำลังจ่ายจะใช้รูปแบบการสมทบโดยรัฐจะจ่ายสนับสนุน 60% และประชาชนจ่ายสมทบ 40% ขณะที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักและไม่มีรายได้จะได้รับการช่วยเหลือโดยตรงโดยไม่ต้องจ่ายสมทบทั้งนี้รัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนและใช้งานโครงการได้ในวันที่1 มิถุนายนนี้ดีเดย์วันที่1เลยใช้เงินได้เลยนะฮะเบื้องต้นกำหนดจ่ายผู้ที่ได้รับสิทธิ์รัฐสมทบ60จ่าย40อยู่ที่30 ล้านคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนก็จะมีการโอนเงินเข้าเดือนละ1,400,000เช่นกัน
2: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องรายละเอียดของโครงการจะมีการพิจารณาอีกครั้งในคณะกรรมการกั้นกรองนะครับก็เตรียมลงทะเบียนกัน
2: เต้นดูหน้าคุณเอกนิติตามข่าวเนี่ยทุกข่าวทุกช่องเต้นจำไม่ได้เลยค่ะ
1: ทำไมจำคุณเด็กนี่ดีไม่ได
2: ้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะ
1: ดูแก่ขึ้น ตอนยังเป็นอธิบดีอยู่รู้สึกหน้ายังใสๆอยู่ดูต่ำกว่า50อยู
2: ่
1: ตอนเนี้ยถ้าใครบอกว่าเหลืออีก4ปีจะเกษียณนี่คนบางคนว่าฮะ
2: พอเป็นรัฐมนตรีดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแบบ
1: ตัดผมสั้นขึ้นด้วย
2: แล้วยิ่งพอกู้เงินสำเร็จเนี่ยยิ่งดูแบบดูมีเครดิตนะคะจะต้องคู่เงิน400,000,000แสดงว่าเครดิตท่านดีมากค่ะ
1: ผมก็คิดว่าตอนนี้คุณเอกนิติก็ทำหน้าที่เป็นเดอะแบกด้วยนะรับนอกจากเรื่องอะไรเนี่ยเงินกู้400,000,000พ.ร.บ.โอนงบแล้วยังต้องคุมเรื่องงบประมาณเนี่ยจะต้องตบตีกับกระทรวงทบวงกรมอีกหนักนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาตั้งเป้าที่จะต้องเอางบมาใส่งบกลางยันหนักเลย
2: เพราะฉะนั้นทำอะไรคะ
1: ก็นี่ไงเดี๋ยวมันจะต้องมีภัยแล้งน้ำท่วมอะไรตามมาปี70นะ
2: ทำไมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องนิจศิล เรื่องภัยแล้งก็เหมือนกันท่วมเสร็จก็แล้งแล้งเสร็จก็ท่วมพี่ไพศาลคะมันวิปริตแปรปรวนไปหมดพี่ไพศาลลองนึกดูสิเมื่อวานเนี้ยฝนมันตกแบบหนักมาก
1: โอ้เท่เลยหลายหลาย
2: ที่ใช่ค่ะทั่วประเทศ
1: เ
2: แถว
1: เ
2: มืองแถวสุพรรณใช่ไหมคะที่เสาไฟฟ้าสูงล้มไปร้อยต้นไอ้เนี่ยมันคือสัญญาณว่าโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันแปรปรวนมันโหดร้ายทารุณขึ้นเรายังไม่ได้ถึงวันวันพืชมงคลเลยนะคะพี่ไพศาลถ
1: ้
2: าว
1: ัน
2: พืชมงคล
1: เดือนหน้า
2: วันที่11ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
2: วันที่13ค่ะ
1: 13
2: วันพุธหน้าวันพืชมงคลเนี่ยจะเป็นวันที่ส่งสัญญาณจริงๆว่าถึงเวลาของการฤดูฝนเข้ามาแล้วนี่มันแค่เริ่มต้นแต่มันไม่มีคำว่าเบาไม่มีคำว่ากลางเล่นเราหนักเลยค่ะพี่ไพศาลพอเริ่มต้นมาส่วนที่กว้านพะเยาปลาตายเกือบหมดกว้านสาเหตุเพราะน้ำแห้งค่ะน้ำมันลงน้อยมากมันเหมือนจะเป็นปกตินะคะที่บรรดาไอ้พวกแหล่งน้ำพวกเนี้ยจะมีคนทิ้งน้ำเสียลงเป็นที่ระบายน้ำเสียเห็นเลยนักข่าวก็ไปทำข่าวน้ำนี่เน่าแบบดำมาเลยจากบ้านใครต่อใครในพะเยาก็ลงกว้านพะเยาสูบไปทำประปาก็สูบตรงนั้นนะคะทิ้งน้ำเสียก็ทิ้งตรงนั้นแต่ปรากฏว่าความที่น้ำมันแห้งมากจนน้ำมันไม่เจือจางอะค่ะปลาตายค่ะนี่มันเป็นสัญญาณมาเลยว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเพื่อจัดการกับสภาวะที่มันแปรปรวนแบบนี
1: ้
2: หนักขึ้นทุกวันทุกวัน
1: ครับเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ตีเข้าก็ต้องไปทำให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่จะต้องสละงบประมาณต่างๆออกมา
2: แล้วมันไม่ใช่เงินที่เอาไปเพื่อการสร้างสรรค์เลยเลยเอาไปเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียว
1: ใช่เป็นเงินแก้ปัญหา
2: แล้ววันนี้นะคะครม.ตั้งกุลสันติธารเจริญไทยมานั่งเป็นกรรมการผู้ช่วยเพื่อช่วยงานคุณเอกนิติค่ะ
1: ก็คือมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
2: จะช่วยได้เยอะไหมคะ
1: ก็เป็นคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่เขาก็ให้การยอมรับกันก็คงจะ
2: ผ่านงานใหญ่มาแล้วท่านอยู่บริษัทอะไรนะคะตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์เด็กก็ดีใจนะที่กลับมาเมืองไทย
1: เป็นกองทุนระดับอินเตอร์อยู่ครับ
2: ดีใจที่กลับมาเมืองไทยมาช่วยประเทศไทยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้คุณเอกนิติอยู่
1: เคยไปนั่งเป็นกรรมการนโยบายการเงิน
2: ยังอยู่ไหมคะ
1: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วน่าจะพ้นวาระไปแล้วเคยเป็น
2: ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสันติธารเสถียรไทยก็คือลูกของบุตรชายของคุณ อาจารย์สุรเกียรติ
1: คร
2: ับ นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีคลังเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะลาออกนะคะพี่อาจารย
1: ์
2: ของธนาคารประเทศไทยแล้วก็ลาออกจากกรรมการอิสระบริษัทบรูบิกกรุ๊ปบูบิกกุ๊ปค่ะมหาชนอายุ45ปีเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยแล้วก็ท่านผู้หญิงสุธาวรรณเสถียรไทยนะคะจบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ปริญญาโทด้วยจาก London School of Economics and Political Science จบโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจากฮาร์วาร์ดค่ะปริญญาเอกจากฮาร์วาร์ดเช่นกันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จบด้วยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมกับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมค่ะเคยทำงานที่ธนาคารเครดิตสวิสแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากอุตสาหกรรมการเงินก็คือเป็นทำหน้าที่วิเคราะห์พยากรณ์เศรษฐกิจแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนใน10เศรษฐกิจในเอเชียค่ะเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในเอเชียที่ชนะรางวัลได้รางวัลพยากรณ์เศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลก Consensus Economics ถึง3ปีซ้อนแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียค่ะเคยทำบริษัทเทคสตาร์ทอัพเนี้ยโอเคก็ตอนนี้ก็กลับไปอยู่ประเทศไทยอะค่ะเป็นที่ปรึกษาของ TDRI ด้วยนะคะเคยที่ปรึกษา Future Economyของ TDRI ค่ะ
1: ครับ
2: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศถูกต้อง
1: คุณยายของดร.สันติธารนี่ก็คือหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากร
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นพระคณิษฐาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะก็เป็นยังอายุก็ยัง40กว่าเป็นรุ่นน้องของคุณเอกนิติอนาคตไกลน่าจับตาแล้วก็ก็น่ายินดีนะที่คุณเอกนิติก็ยังสามารถเขาไปสามารถดึงเอา
2: ซึ่ง
1: คือผมดูแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยที่เขาเป็นเทคโนแครดแล้วก็คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเขาดึงไปผมก็ไปพบคุณแต้มลำตีแต้มเนี่ยเขาไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่คุณเอกนิติเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาดึงเอาคนที่อยู่ในวงการวงการวิชาการแล้วก็วงการธุรกิจหลายคนนะคนดังๆไปช่วยงาน
2: คือเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่มีชื่ออยู่ในหน้าของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแล้วเราเองก็มักจะได้อ่านใช่ไหมคะว
1: ่
2: านักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้มีความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงแล้วเราก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่นักเศรษฐศาสตร์สี่ห้าท่านที่เราอ่านชื่อประจำว่ามีความคิดความเห็นเหล่านี้จะได้ลงมือปฏิบัติสักทีก็ดีใจนะคะพี่ไพศาลว่านักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักการตลาดเหล่านี้ได้เข้าไปอยู่เป็นทีมงานของบรรดารัฐมนตรีแล้วแล้วก่อนหน้านี้บรรดารัฐมนตรีที่เขาเป็นไม่ใช่สไตล์อย่างคุณสุภจีหรือคุณเอกนิติเนี่ยคือเวลาคนเหล่านี้จะไปช่วยนักการเมืองพวกมันก็ต้องมีสไตล์ที่ไปด้วยกันได้ถูกไหมคะต้องศรัทธานับถือแนวทางซึ่งกันและกันนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่เรื่องแนวคิดเรื่องบุคคลที่จะมาช่วยกันระดมสมองเนี่ยดูแล้วก็น่าจะไว้วางใจได้พอสมควรก็อยู่ที่ว่าเขามีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางมีความเห็นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยมันยังต้องประกอบส่วนไปด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญแล้วก็พร้อมที่จะรับแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยอีกเยอะบางทีเนี่ยมีแนวคิดมีแนวทางอยู่แต่ว่าอาจจะไม่กล้าตัดสินใจก็ได้เพราะว่าแรงกระแทกมันเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะ
2: พี่สายแต่ว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราเดี๋ยวไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคะประเทศที่ GDP เหลือแค่หนึ่งเนี่ยเราต้องกลัวอะไรคะ
1: ใช่แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยังเลื่อนลอยมากนะอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้าใจว่าต้องหยุดรอไปก่อน3เดือนคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าไอ้ที่ว่าจะลงไปพื้นที่กับคุณสุชาติชมกลิ่นวันที่8ก็ยกเลิกไปก่อนแล้วจะรอจนกว่าที่คณะกรรมการศึกษาชุดของรองนายกเอกนิติเนี่ยเขาจะส่งผลของการศึกษามา90วันนายกให้เวลา90วันก็หมายถึงว่าใน90วันเนี้ยรัฐบาลก็คงจะไม่มีการขับเคลื่อนใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์
2: พี่เอกสารคะเรียนถามจริงๆเถอะพี่ไพศาลคิดว่าที่รัฐบาลพูดเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยรัฐบาลคิดจะทำจริงๆหรือเพียงแค่กลบข่าวเรื่องน้ำมันเถื่อนคะ
1: อันนี้
2: เร
1: ื่อง
2: น้ำมันที่หายไป
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีประเด็นพอจุดประเด็นขึ้นมาแล้วมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆคุณบรรจงณแสก็ขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรนะ
2: จะไม่เกิดมายังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าม็อบต่อต้านเป็นไงคุณจะได้เห็น
1: คุณจะได้เห็นนั่นล็อกรอยอะไรเงี้ยขู่ผมว่ารัฐบาลเอ้ยโอเคเดี๋ยวคุณเอกนิติเขาไปจัดการศึกษามา90วันแล้วค่อยว่ากัน
2: มันมีความคิด2ทาง3ทางซึ่งที่เองก็วันนี้ได้คุยกับหลายๆคนคุยกับคนทางภาคใต้ผู้ใหญ่ที่เขาก็เห็นมาตั้งแต่สมัยพวกแก๊งหากินกับคลองไทยอะค่ะคลองไทยที่เป็นแก๊งหากินจริงๆระดับอดีตแม่ทัพอันดับเลยลงไปโอ้โห
1: ไปดึงอะไรนะนักลงทุนอุปโลกจีนอะไรต่างๆมา
2: ไปอ่านบทความไปอ่านบทความในแนวหน้าวันนี้ดูค่ะจับทวนสวนกระแสไล่ให้ดูเลยว่าตอนจุดพุคลองไทยมาน่ะ แก๊งหากินกันจนหมดเนื้อหมดตัวทางภาคใต้เป็นยังไง
1: ส่วนใหญ่ขายที่นะซื้อขายที่เก็งกำไรกันใช่ไหม
2: แล้วมันน่าเชื่อถือเพราะแต่ละคนที่ลงไปเล่นน่ะระดับผู้ใหญ่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลอดีตแม่ทัพก็
1: ม
2: ีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นลงไปเล่นเคสแบบนี
1: ้ ค
2: นก็เชื่อและเป็นคนดังด้วยทีนี้พอมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คุยกับหลายคนหนึ่ง
1: เดี๋ยวคุณอันขออนุญาตพักสักนิดเดียวได้ไหมเด
2: ี๋
1: ยวจะได้กลับมาต่อยาวๆได้เลยนะครับขออนุญาตพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ

0: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะที่เมื่อกี้จะคุยต่อเนื่องก็เพราะว่าที่ฉันตั้งคำถามกับพี่ไพศาลว่าโดยส่วนตัวพี่ไพศาลเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลตั้งใจจะทำโครงการแลนด์บริดจ์จริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าวันนี้ที่ฉันคุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนครึ่งนึงอะค่ะเขาไม่เชื่อว่าตั้งใจทำจริงค่ะพี่ไพศาล
2: ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ก็ไม่เชื่อนะเพราะถ้าเชื่อผมคิดว่าเขาตีปี๊บมาตั้งแต
3: ่ตอนหาเสียง
2: ไม่ทั้งตอนหาเสียงรอบล่าสุดนี้แล้วก
3: ็นโยบาย
2: ตอนแถลงนโยบายเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นโครงการระดับยุทธศาสตร์นะไม่ใช่เป็นโครงการอย่างที่เนี่ยมาแจกตรงแจกเงินอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแต่นี่มันยุทธศาสตร์มันใหญ่มากมันต้องอยู่บรรจุอยู่อันนี้ถ้าไม่บรรจุเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องไปขับเคลื่อนเรื่องอะไรยังไง
3: และนี่ก็บอกว่าเอ้ยมาคิดได้อีตอนที่ช่องแคบ
2: มันเกิดปัญหาใช่มันเกิดสงคราม
3: มลกาเกิดปัญหา
2: ใช
3: ่ทีนี
2: ้กระแสมันมากระแสมันว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่ทั้งโลกประเด็นภูมิศาสตร์มันร้อนแรงมากเออถ้าเราเข้าไปลงทุนตรงนี้นี่มันน่าจะเป็นทางเลือกให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่ต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล
3: แต่นี้ก็กลับมาถามต่อว่าและที่จุดพุขึ้นมาตั้งใจทำจริงหรือเปล่าเครื่องดื่มเรียนคุยด้วยเขาคิดว่าไม่คิดจะทำจริง
2: ผมก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นรู้ว่าจะต้องทำจริงไม่ทำจริงแต่รู้โอเคตีปี๊บเรื่องนี้ไปก่อน แต่ว่าพอตีปี๊บปั๊บนี่โอ้โหมันมีแบบคนที่เขารอคิวอยู่นะที่ข้างต้านอยู่เขาก็มาเนี่ย
3: มาตาม
2: มาตามคิวเลย
3: ว่าแล้วจะตีปี๊บเพื่อกลบเรื่องอะไร
2: เออไอ้ที่เขากำลังสอบเรื่องไอ้เรื่องน้ำมันน้ำมันนี่ก็จริงนะ
3: อ้าวที่พี่ไพศาลเป็นผู้ใหญ่ท่านที่4ที่คิดอย่างนี้นะฮะในวันนี้ฮะ
2: เหมือนกันเมื่อกี้คุณอัดมือก็เกินผมก็เลยคว้าตามเรื่องใหญ่ๆที่มันดู
3: ที่ฉันคุยมา4ท่านนะคะมี2ท่านก็คิดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลก็จะเป็นโอ้เป็นคนที่3เลยเขาบอกกบเรื่องน้ำมัน
2: ไม่เพราะงานเนี้ยมันจะเป็นงานเด่นของคุณพิพัฒน์ไงคุณพิพัฒน์เนี่ยพูดง่ายๆว่าเจอเรื่องน้ำมันเนี่ยแกถอยไปเลยนะแกถอยแล้วแกพูดง่ายๆว่าบทบาทแกออกมาไม่ได้เลยคราวนี้ถ้าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีคนใต้จำนวนไม่น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าอยากไม่ใช่ว่าทุกคนกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตมีคนที่อยากจะโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกเลยล่ะมีโครงการใหญ่ๆมาลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นการคล้ายๆสร้างบทบาทให้คุณพิพัฒน์อยู่นะ
3: อันนี้ก็สร้างผิดไม่รู้ใครเป็นคนคิดมันยิ่งทำให้คุณพิพัฒน์หนักเลยขนาดผู้หลักผู้ใหญ่จัดรายการวิทยุในการโทรทัศน์ด้วยยังบอกว่าปัญหาอยู่ที่ไอ้คุณพิพัฒน์รับผิดชอบ
2: ผมก็เชื่อว่าเขาคาดไม่ถึง พอกระแสมันออกมาหนักอย่างเงี้ยก็คุณอนุทินก็ต้องแก้เกมโดยการที่เบรกแล้วก็ตั้ง
3: คุณเอกนิติมา
2: ตั้งคุณเอกนิติคุณประกรณ์ใช่ไหมคุณประกรณ์มีพันธุ์วันนี้รายชื่อมาละศึกษา90วันก็เท่ากับเบรกแล้วก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะเบรกไม่ใช่แค่90วันน่าจะเบรกจ้ะ
3: ตลอดกาลปวส
2: านเพราะว่าดูกระแสแล้วดูอะไรแล้วไม่คุ้ม
3: แต่พี่ไพศาลคะเรียนคิดว่ายังไงยังไงเราก็ควรจะทำท่าเรือน้ำลึกค่ะ
2: มันมีแนวคิดที่แตกแขนงไปเยอะแยะมากมายนะอย่างผมว่าที่อาจารย์ดร.ปิติคิดก็น่าสนใจ
3: ใช่เราควรจะมีท่าเรือน้ำลึก
2: อาจารย์ปิติคิดว่าเอ้ยอย่าไปมองแค่ว่าคุณจะทำพวกแรนด์บิดอย่างนี้เนี่ยคุณต้องมองว่าคุณจะทำโครงการอะไรที่จะดึงไอ้
3: เป็นฮับของเอเชีย
2: เป็นที่ทำให้ประเทศอาเซียนในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไร
3: เป็นเขาเรียกว่าอาเซียนเมนแลนด
2: ์อาเซียนเมนแลนด์เขาบอกมันจะมีอาเซียนเนี่ยมันจะมีพวกเมนแลนด์กับพวกเกาะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะฮะพวกบรูไนอินโดนีเซีย
3: ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เป็นเกาะ
2: มาเลเซียก็ยังอยู่กับเรานะยังอยู่กับแผ่นเมนแลนด์อยู่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอะไรพวกนี้อันนี้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์พวกนี้ถือว่าเป็นช่วงชาวเกาะแต่สิงคโปร์ก็ยังใส่มาเมนแลนด์ได้มันยังมีสะพานเชื่อมกันมาทางบกได้ไอ้ตรงนี้ถ้าไทยเป็นฮับนะให้มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นศูนย์กลางของการนำเข้าส่งออกได้เนี่ยจากจีนลงมานะผ่านทั้งเส้นทางรถไฟหรืออะไรต่างๆจัดระบบโลจิสติกคิดในแผนอย่างนั้นก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากกว่าที่ว่าเอา
3: ข้ามไปซ้ายขวา
2: เรือมาที่มาแทนที่จะไปรอดไอ้ช่องนี้แล้วก็มาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เพราะว่ากระบวนการของเรามันก็ไม่ง่ายนะมันจะต้องเอาน้ำมันสูบออกจากเรืออีกลำหนึ่งจะผ่านท่อไปอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปรอเรืออีกฝั่งหนึ่งของทะเลมารับกระบวนการมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาที่มากขึ้นซึ่งหมายถึงต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจะคุ้มค่าหรือเปล่ามันก็ยัง
3: ค
2: ุ
3: ณ
2: ธ
3: น
2: ิ
3: โสรัตเขาทวายอุตสาหกรรมบอกไม่มีใครมาใช้หรอกบริการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้เรือใหญ่ขนาด20,000ไอ้ตัวคอนเทนเดอร์หรอก
2: ครอสตัน
3: เอาแค่หลักพันก็ไม่มีใครก็มาหรอกค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้ม
2: อันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องให้น้ำหนักการวิจารณ์เขาอยู
3: ่ใช่ค่ะคือที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างนึงอะเอางี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้มันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทางภาคใต้บ้างอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นแลนด์บริดจ์อะไรขนาดนั้นแต่ก็โอเคค่ะถ้าพี่ไพศาลสรุปอย่างนี้แล้วก็ใจตรงกันจากนี้ไปเราก็จะไม่พูดเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วเพราะมันจบแล้ว
2: มันจะค่อยๆเฟดไป
3: บันทึกไว้นะวันที่5พฤษภาคม
2: วันที่5เดือน5
3: ค่ะหมดเสียตังค์ไปหรือยังคะวันที่5เดือน5
2: ไม่เคยได้ตังค์จากผมอยู่แล้วไอ้ประเภทวันคนโสดวันคน
3: วันที่5เดือน5
2: วันที่5เดือน5 4เดือน4 3เดือน3อะไรเคยได
3: ้ค่ะจริงๆดร.ปิติศรีแสงนาม Executive Director Asian Foundation อยู่ที่จาการ์ตาเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของคุณสุภจีนะคะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลดร.ปิติศรีแสงนามคุณนัทเหลืองนฤมิตชัยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยโอ้นามคุณเดียวกันเก่งทั้งคู่เลยค่ะหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเง
2: ิน
3: เกียรตินาคินพัฒน
2: า
3: ค่ะ
2: ใช่คนนี้เก่ง
3: นี่เป็นที่ปรึกษาดร.อาร์มตั้งนิรันดร์อีกละผอ.ศูนย์วิจัยโลกาภิวัตน์สถาบันเอเชียศึกษาดร.บรรยงไทยเจริญ SCBจาก SCB นะคะหลายท่านนะซึ่งก็ได้เนี่ยปกติเราจะได้อ่านคอมเมนต์ความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้นี่มาเป็นทีมที่ปรึกษาแล้วอ่ะพี่ภาษานะก็หวังว่าคงจะมีอะไรที่มันดีกว่าแตกไปกว่านักการเม
2: ื
3: องแท้ที่เขาเคยเป็นแปลกกว่าแลนด์บิดใช่ไหมฮะ
2: อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรที่น่าจะ
3: ไม่ใช่มาโยนแลนด์บิดที่เราพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นเดือนแล้วก็หายไปค่ะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
2: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Code News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: อิสรีศิวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในGood Morningอาเซียนค่ะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟังGood Morningอาเซียนทาง M-Code News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ถึง9นาฬิกา2นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณดันครับ
2: พี่สายคะสัปดาห์นี้เรื่องของกู้เงินเข้าแล้วสัปดาห์หน้าเรียนลุ้นนะคะว่าเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว93ประเทศเนี่ยควรจะเข้าครม.แล้วยกเลิกได้แล้วค่ะสุดจะทนกับนักท่องเที่ยวที่วันนี้ชื่ออะไรนะเบิร์ดวันว่างๆโดนเจ้าของกาวยาแนวไปแจ้งความเรียบร้อยละเรื่องทำคอนเทนต์ขยะเอากาวยาแนวไปผสมน้ำแล้วก็ไปปะแป้งตอนวัน
1: สงกรานต์
2: สงกรานต
1: ์พระประแดงใช่ไหม
2: แล้วก็วีรกรรมเขาเนี่ยคอนเทนต์ขยะเต็มไปหมดเลยคนไทยทำมาหากินแบบนี้ก็มีจำนวนมาก
1: เขาลงในอะไร TikTok อะไรพวกนี้
2: อะไรพวกนั้นนะคะเขาดังนะแล้วเขาก็เล่นตลาดนี้มาตลอด
1: เราจะได้
2: ยิ่งกว่านี้
1: จะได้สตังค์จากพวกคอนเทนต์เหล่านี้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะเห็นแกโอดควรบอกว่าโอ้ยขอร้องเด้อมันงั้นผมต้องกลับไปทำงานก่อสร้างอะไรต่าง
2: ทีนี้ก็เลยถามเด็กในบ้านเนี่ยว่าไอ้นี่เคยทำงานก่อสร้างมาจริงป่ะจริงพี่เวสานเป็นคนงานก่อสร้างจริงแล้วถามว่าทุกวันนี้รวยแล้วยังก็ยังไม่ถึงขนาดรวยก็พออยู่ไปก็ยังไม่ถึงขนาดรวยทีนี้ไอ้แนวทางการหากินกับคอนเทนต์ขยะเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยค่ะพี่เวสานฝรั่งทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เยอะแล้วไม่รู้ว่าเป็นต้นตำรับด้วยหรือเปล่าแล้วช่วงหลังเนี่ยไอ้การฟรีวีซ่าทำให้ฝรั่งที่ทำคอนเทนต์ขยะเนี่ยเข้ามาหากินในประเทศไทยเยอะมาก มีภาพฝรั่งที่เข้าไปเปิดขวดนมขวดโยกขวดนมในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเทนมใส่หัวทำคอนเทนต์เกิดขึ้นที่ภูเก็ต เยอะเลยค่ะไอ้คอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วก็คนอิสราเอลที่ชอบมาหาเรื่องกุเรื่องว่าของหายอินเดียที่ชอบโวยวายเห็นคลิปกันบ่อยๆรัสเซียที่ชอบชักดาบกินไม่จ่ายล่าสุดเนี่ยก็มีประเภทบ้วนน้ำลายใส่หน้าแม่ค้าที่หาดป่าตองเกิดขึ้นอีก
1: เรียกว่าเป็นสองผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เขาแฟนกันหรือสามีภรรยากันหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบอ่ะก็แปลกๆดูอยู่เหมือนกันนะว่ามันก็มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่าจะกระทำไปได้นะก็ยังเกิดขึ้น
2: พวกนี้จะ
1: ตีความได้ว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือบางทีพี่ภาษาอย่างเราเนี่ยเราก็จะดูคอนเทนต์ภาษาไทยอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างคุยกับพวกเด็กที่ปกติแล้วไม่ดูภาษาไทยแล้วก็ดูคอนเทนต์ฝรั่งดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมาตลอดเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบนี้เยอะมากหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศไทยในสายตาฝรั่งเนี่ยก็จะมีไปมันจะมีสองด้านนะที่ในสายนะมีเรื่องดีๆเรื่องที่ยอดนิยม Amazing ในสายตาฝรั่งเนี่ยก็เยอะเช่นเรื่องอะไรนะที่ฝรั่งรู้สึกประเทศไทยเนี่ยของถูกและคุ้มค่ามากก็เลยถามว่าอะไรในสายตาฝรั่งที่ถูกมากสำหรับประเทศไทยอันดับหนึ่งได้บอกแค่ค่าน้ำก็ถูกแล้วน้ำ7 บาทในสายตาฝรั่งถือว่าถูกมากๆ5 บาทได้ซ้ำไปถ้ายกแพ็คเมืองนอกไม่มีให้กินขนาดนี้ค่ะ
1: 30 บาท30
2: ใช่ค่ะ
1: ประมาณ
2: ใช่ค่ะ
1: 3เฉลี่ยแล้วประมาณ30 บาทน้ำเปล่านะ
2: ใช่ค่ะในสายตาฝรั่งแค่น้ำเปล่าก็ถูกแล้วถึงได้แห่กันมาคิดว่าต้องดำเนินการจัดการเสียทีค่ะไม่งั้นเราจะมีพวกเนี้ยเข้ามาประเทศเราเรื่อย
1: ๆแล้วคนไทยก็ไม่คุ้นกับการกินน้ำก๊อกด้วยจริงๆญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อน้ำซื้อน้ำนี่มันฟุ่มเฟือยกินน้ำก๊อกนี่แหละเขาก็เติมเอามีกระติกแล้วก็เติมน้ำก๊อกไปดื่มแต่คนไทยไม่คุ้นชินก็ต้องซื้อ
2: ค่ะการประปาเราก็บอกของเราดื่มได้นะคะแต่เราก็อย่างที่พี่ประสานว่าแหละ
1: ไม่คุ้นชิน
2: ค่ะเรียนเพิ่มเติมข้อมูลตัวนี้นิดหนึ่งอาจารย์จากธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์วิทวัฒน์รุ่งเรืองผลอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์สนับสนุนแนวคิดยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า90 วันพร้อมเสนอให้ปรับกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค่ะพ ราะว่าการให้ฟรีวีซ่าเหมารวมทุกประเทศเนี่ยมันช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นแต่ข้อเสียคือเปิดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำเข้ามาในประเทศไทยในสัดส่วนที่มากขึ้นและกลุ่มนี้เข้ามาใช้จ่ายต่ำเลือกจุดเป้าหมายราคาประหยัดแม้กระทั่งกลุ่มที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนสีเทาที่แฝงตัวเข้ามาใช้ประโยชน์จากของว่าจากช่องว่างของนโยบายค่ะเห็นชัดนะพี่ไพศาลเรียนไปจีนขากลับขากลับไปจีนเนี่ยขาไปจีนเนี่ยนักคนจีนบางกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยนี่คือคนงานก่อสร้างตามใช้งานก่อสร้างอ่ะที่เวลาเขาไปจับอ่ะและจับได้คนจีนที่มาเป็นคนงานก่อสร้างค่ะไม่ใช่ท่องเที่ยวและไม่ใช่กลุ่มเหมือนกับคนไทยเราเวลาไปขายแรงงานเราก็จะดูออกใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันดูออกเลยว่าเนี่ยพวกคนงานก่อสร้างเดินทางกลับค่ะ
1: วันนี้นี่ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะบอกว่าได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเรื่องที่ไทยได้รับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬา Youth Olympic Games 2030หลังผ่านเข้าเป็นแคนดิเดตในรอบสุดท้ายร่วมกับชิลีและปารากวัยแล้วจะมีการประกาศผลในเดือนมิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังก้าเออร์เบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพและชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็สรุปว่าวันนี้ เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการที่ไทยจะรับผู้เช่าภาพจากการที่รัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วในการประชุมครม.วันนี้ตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเรายังต้องกู้เงินอยู่เลยแน่นอนด้วยสถานะของการเงินของเรายังไม่พร้อมที่จะจัดเพราะการจัดการแข่งขันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งเบื้องต้นก็จะต้องมีการแจ้งทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเรายังไม่พร้อมเรื่องงบประมาณจริงนะเพราะฉะนั้นไทยก็จะขอถอนตัวก็จะเหลือแต่ชิลีกับปารากวัยที่ให้เขากับชิงกันไปครับ
2: ไม่น่าเชื่อนะเรามาถึงจุดนี
1: ้
2: 50ล้านบาท 5,000 ล้านบาท
1: ครับ
2: ถ้าเราลงทุนตรงนี้เราจะได้กำไรไหมคะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้เคาะแล้วว่าดูแล้วมันผมว่าคำพูดที่ดูจะต้องขีดเส้นใต้นะนาทีนี้ยังต้องกู้เงินแล้วจู่ๆจะมาจัดงานอะไรแบบนี้อยู่คงจะทางการเมืองคงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกับผมเดาดูนะไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้ติดตามมามันต้องแน่นอนนะเพราะว่าโอ้นักกีฬามันเข้ามาเงี้ยครอบครัว
2: ใช่ไหมใช่ค่ะ
1: เยาวชนโอลิมปิกแบบนี้ครอบครัวมาเต็ม
2: อุ๊ยเสียดายจังเลยค่ะ
1: ถ้ามัน
2: เป็น 5,000 ล้านที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามันดีกว่าไปทำอย่างอื่นไหมคะสมมติว่า 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเอามาลงทุนตรงนี้สัก 5,000 ล้านจะคุ้มไหมคะพี่เวสัน
1: อ
2: ันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนเลยนะคะ
1: ก็
2: เสียดาย
1: ครับก็ตกลงวันนี้เสนอต่อที่ประชุมครม.แล้วซึ่งได้หารือกันอย่างรอบคอบนะคุณสุรศักดิ์เขาว่างานก่อนจะเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินประเทศปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
2: อันนี้แหละคือตัวอย่างเลยล่ะว่าเวลาที่เราลำบากยากจนขึ้นมาเราใช้เงินไปสร้างตึกถล่มที 2,000 ล้านถูกไหมคะตึกสตง. 2,700 ล้านถล่มไม่เหลือซากอะไรเลยให้ใช้ประโยชน์เงิน 2,700 ล้าน มลายหายวับไปกับตาแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยนะพี่จะไปเอาเงิน 2,700 ล้านคืนจากใครในนาทีเนี้ยไอ้คำพูดที่ว่าเงินหลวงเนี่ยไม่มีวันสูญหายจะต้องมีคนรับผิดชอบถามว่า 2,700 ล้านเนี้ยจะไปเอาที่ใครคืน
1: บริษัทก็รู้สึกว่าเขางานเงินอะไรเขาทิ้งงานกระดุมหมดแล้วนะไชน่าเรลเวย์นะเบอร์เทนนะ
2: แล้วก็มีตึกอะไรที่สร้างเละๆเทะๆเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปหมด
1: เต็มไปหมดเลย
2: ก็ไม่รู้กี่พันล้าน
1: เข้าใจว่าเขาคงจะค่อยๆทยอยถอนตัวไปแล้วครับ
2: นี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของเวลาที่เรางบประมาณเราเอาเป็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ดัชนีการทุจริตน่ะมันสูงอะค่ะสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่เหลือเงินไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน
1: ์
2: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะไปต่อกันเรื่องอะไรดีคะ
1: มีมันก็เป็นไปตามภาวะธรรมชาติในท้ายที่สุดนะมีรายงานข่าวบอกว่าที่เขาคอวันนี้โอ้โหไอ้บรรดาพวกเมฆหมอกควัน PM 2.5 เนี่ยคลี่คลายทันทีเลยนะครับหลังจากมีฝนลงมาติดต่อกันหลายวันฮะบอกวิวทิวทัศน์ตอนนี้สวยงามนะก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็เริ่มจองที่พงที่พักกันเข้ามานะถ่ายรูปมาก็โอ้โหกำลังสวยเลยเห็นภูเขาเห็นอะไรต่างๆนะก็แสดงว่าวงจรมันก็ในท้ายที่สุดก็ต้องรอให้ธรรมชาติมาช่วยเหลือแบบนี้
2: เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้นักการเมืองคนไหนมาโฆษณานะว่าจะมาแก้ปัญหา PM 2.5
1: รอให้ถึงฤดูฝนมามันก็ไปกันเองนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคนในพื้นที่กว่าจะถึงฤดูฝนเนี่ยมันจะตายซะก่อนเนี่ย
2: แล้วประกอบมันก็ไม่ใช่ขนาดนี้ดังนั้นก็ให้อะไรนะคะให้การตลาดมันทำงานถ้ามันเป็นกลไกการตลาดให้ธรรมชาติมันจัดการเองแล้วเราจะมีอะไรไว้ทำไมอะคะพี่
1: เ
2: อส
1: คือแทนที่มันจะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบนี้มันจะมีอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปีแต่มาก็ต้องรอ
2: ให้ฝนตกแล้วมันหายไปเอง
1: ให้ฝนตกแล้วฝุ่นควันพิษ PM 2.5 มันหายไปก่อน
2: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแฟนรายการเราปกติท่านอยู่อเมริกาไลน์เข้ามาบอกว่าโอ้นี่น้ำที่อเมริกาก็ถูกนะจะบอกให
1: ้
2: เมื่อกี้
1: หนึ่งเหรียญเนี่ยขวดละหนึ่งเหรียญ
2: ถูกกว่านั้นค่ะถ้าเขาซื้อยกแพ็ค
1: ผมจะชอบอันหนึ่งยี่ห้อโปแลนด์ยี่ห้อโปแลนด์น้ำดื่มขวด
2: ที่อเมริกาเหรอคะ
1: ที่นิวยอร์กแล้วผมไปดูนะโอ้มันเป็นแหล่งน้ำแร่ที่แบบอยู่ในไอ้รัฐนิวยอร์กก็เลยนะตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ทำผลิตบรรจุขวดขายมานะเป็นน้ำแร่โปแลนด
2: ์
1: ตามถนนหนทางนี่ขวดละเหรียญนะครับ
2: อันนั้นยังแพงอันนี้ยี่ห้อโอซาก้าซาซาก้านะคะ ZAR 100% natural spring water แพ็คเท่าไหร่นะ40ขวด220บาทอันนี้ซื้อยกแพ็คในห้างไงแต่ว่าถ้ามาซื้อเดี่ยวเนี่ยเมืองไทยอ่ะฝรั่งก็บอกเมืองไทยอ่ะถูกทุกอย่างโดยเฉพาะอ๋ออีกอันหนึ่งถามว่าแล้วเขาชอบอะไรเมืองไทยเขาชอบกินผลไม้รสเค็มนะ
1: ชอบเพราะว่าฝรั่งชาวต่างชาตินี่ชอบเพราะปลอกเปลือกเรียบร้อยไง
2: ชอบผลไม้รสเค็ม
1: แล้วถ่ายด้วยนะบางทีแตงโมใส่ถุงชุดเอาไม้เสียบทุกคนก็ชอบ
2: แล้วก็
1: ผมก็แค่คล่องมากนะการใช้มีดใช้อะไรต่าง
2: นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกินถนนกินตามข้างทางกินผลไม้กินน้ำส้มกินแล้วไม่ท้องเสียไม่เป็นอะไรเมืองไทยเป็นสุดยอดตรงนี้ด้วยกินได้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ท้องเสียที่เขาพูดกันนะฮะค่ะไปกินบางประเทศไม่ได้นะครับไปเที่ยวกินริมถนนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยโอเค
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่ยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหม
2: คือสะอาดหรือไม่สะอาดไม่รู้อะแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็ทานพอจะทานได้จนถึงวันกลับบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวดูนะคะเตรียมเรื่องอะไรมาอีกอ๋อวันนี้เนี่ยพี่ไพศาลคะมันมีเคสพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักศึกษาที่เรียนคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมายื่นคำมาร้องเรียนกับคุณยศชนันว่าลูกเนี่ยเรียนมาจนถึงปี3และปรากฏว่าแพทยสภาทันตแพทยสภาเนี่ยยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเขาไม่รับรองอะค่ะปรากฏว่าเด็กก็เคว้งคว้างกัน10กว่าคนที่เรียนทั้งหมดเนี่ยดิฉันคิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่กระทรวงอว.คุณปล่อยให้เขาเปิดและสอนไม่ได้ยังไงตั้งหลายปีกว่าจะยกเลิกจนสร้างความเสียหาย3ปีเขาหมดไปเป็นล้าน
1: ของที่ไหนนะของมหาวิทยาลัย
2: มหาลัยเอกชนไม่ระบุชื่อแต่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาร้องที่กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยเปิดก็ไปโกหกไปอ้างอะไรกับผู้ปกครองหรือกับเด็กก็ว่าไปแต่กระทรวงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาทำธุรกิจมาได้จนถึงขนาดนี้และสร้างความเสียหายค่ะที่มันเอาคืนไม่ได้คือเวลาของคนนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: 3ปีที่ไปเรียนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะค่ะ
1: ค่าเรียนแพงด้วยนะ
2: 3ปีล้านหนึ่งค่ะ
1: หมอฟันนี่ยังดีนะยังดีว่า3ปีนะพอเข้าสักปี4ปี5ไปแล้วเนี่ยโอ้โหค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายค่าเคสที่ต้องทำเนี่ยแพงมากผมมีลูกหลานคนที่รู้จักเขาโอ้โหเคยเล่าให้ฟังส่งลูกเรียนทันตานี่หนักเลยแพงมากแล้วต้องหาเคสมาทำด้วยหาเคสมาทำใบงานส่งอาจารย์
2: เขาระบุแล้วค่ะมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางค่ะชื่อมหาวิทยาลัยเนชั่น
1: ก็เดิมเคยเป็นของสื่อแล้วก็ขายไปนี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันเนี้ยที่เขาเคยซื้อมาสื่อใหญ่เขาเคยซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้ว
2: แล้วก็เหมือนกับบริษัทใหญ่เข้าไปรับอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนนี้เป็นของใครนะฮะเป็นผู้ปกครองนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาอันนี้แย่มากปล่อยให้สอนไปได้ยังไงเด็กเสียเวลาไป 3-4 ปีจริงๆควรจะฟ้องหน่วยงานราชการนะคะ
1: ครับ
2: ที่ปล่อยปะละเลย
1: ค่ะวันนี้พรรคประชาชนก็เปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ตามที่คาดการณ์กันโดยก็จะมีเป็นการเปิดตัวพร้อมรันแคมเปญกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนนะดร.โจเนี่ยประวัติก็คือจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชายล้วนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วไปเข้าระดับปริญญาตรีที่จุฬา
2: จบวิศวกรรม
1: ศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยอาชีพวิศวกรบริษัทเอกชนและนักวิจัยลำดับต้นแล้วปักหมุดเช็คอินธนาคารแห่งประเทศไทยตอนที่เขา ตอนที่เขาได้เป็นส.ส.เนี่ยคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรนะส.ส.ที่หล่อเหลามากนะเป็นอดีตพ่อแบงค์ชาติเนี่ยผมจำได้ผมนึกออกอ๋อถ้ามาในแบงค์ชาติเนี่ยดร.โจเนี่ยเคยมีสื่อเขาเคยพูดถึง
2: กีการ์ดอยู่ค่ะ
1: กีการ์ดกันอยู่นะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยอยู่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลมีประสบการณ์ทำงานในหลายฝ่ายเริ่มจากด้าน IT ระบบชำระเงินต่างๆการบริหารเงินสำรองเคยบริหารเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นพอร์ตของแบงก์ชาติงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานนโยบายการเงินรวมถึงการวางภูมิทัศน์ทางการเงินให้รองรับกับโลกดิจิทัลการทำให้เกิดการบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง CBDC หรือเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลาง ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตเมื่อมองเห็นปัญหากรอบกฎหมายจึงทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่มีประสิทธิภาพพอสมควรจึงอยากเห็นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยจึงตัดสินใจลงสนามการเมืองเลือกพรรคก้าวไกลเพราะอุดมการณ์ชัดเจนนะเข้ามาในรุ่นก้าวไกลนะไม่หลังจากรุ่น อนาคตใหม่แล้วก็เนี่ยปัจจุบันเป็นบัญชีรายชื่อนะแล้วก็มีตำแหน่งในพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศอายุ45ปีนี่ประวัติโดยคร่าวๆกับ
2: ก็พอจะสูสีกับคุณชัชชาติได้อ่ะค่ะคุณชัชชาติก็จบปริญญาตรีวิศวะจุฬาจบเตรียมอุดมจบม.6เตรียมอุดมปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโท MIT ปริญญาเอกไปเรียนอะอะไรนะอิลลินอยแอดเออร์บานาแชมเปญก็พอได้อยู่นะ
1: ก็ไปเป็น
2: แล้วกลับมาเป็นอาจารย์
1: ที่จุฬาชาติไปเป็นอาจารย์เป็นวิศวะจุฬา
2: คุณด็อกเตอร์โจนี่แกก็เคยเป็นวิจัยอยู่ที่สถาบันที่ญี่ปุ่นเหมือนกันฮะที่กระจบมาค่ะไม่เป็นไรก็
1: เดี๋ยวก็รอ
2: กันว่าในเวทีจะยังไงค่ะ
1: รอคิวต่อไปก็คือรอคิวประชาธิปัตย์ที่จะเปิดตัวนะฮะแล้วก็แต่สกวันนี้ประชาธิปัตย์เข้าใจว่าจะเปิดแล้วใช่ไหมเห็นว่าประชาธิปัตย์เขาเปิดสกวันนี้ก็จะมีสกจากพรรคเพื่อไทยย้ายเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่าเพื่อไทยในนามพรรคมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ส่งสมัครยกเว้นแต่ว่าจะลงอย่างสกบางท่านจะลงก็ต้องไปหาสังกัดพรรคหรือไม่ใช่ก็ต้องลงอิสระ
2: ค่ะพี่สายคะขอกลับมาเรื่องกู้เงิน400,000,000หน่อยค่ะนินเห็นนั่งหน้าเครียดกันเลยระหว่างคุณกรจติกวานิชกับคุณอะไรนะฮะสสจังหวัดตรังเนี่ยก็ปรากฏว่าฮะคุณสาธิตวงศ์หนองเตย
1: คุณสาธิตวงศ์หนองเตยอ่ะใช
2: ่ดีนะเนี่ยที่นั่งแถลงได้ยืนแถลงจับภาพยากมาก จับภาพยากมากสัดส่วนภาพมันจะเปลี่ยนไปมากเลยนินนั่งแถลงก็โอเคไปได้อยู่ก็ปรากฏว่าสองท่านบอกว่าการที่อ้างรัฐบาลอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้อำนาจรัฐบาลดำเนินการกู้เงินเพิ่มได้จากการขาดดุลงบประมาณเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันภายในมีมติเห็นว่าการออกพรก.ครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะพรรคประชาธิปัตย์ยังมีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องในการใช้อำนาจออกพรก.กู้เงินครั้งนี้คุณกรบอกว่าเห็นว่ารัฐบาลสามารถจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้อยู่แล้วตามพรบ.หนี้สาธารณะนั่นคือในแต่ละปีสามารถกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลในงบประมาณซึ่งกู้ได้มหาศาลและสาเหตุที่ประเทศไทยทุกวันนี้มีสถานการณ์การคลังที่ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับหลายประเทศก็เพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถูกบังคับให้อยู่ในเกณฑ์วินัยการคลังโดยกำหนดโดยพรบ.หนี้สาธารณะนะเช่นปี2570งบประมาณปี70เนี่ย รัฐบาลเสนอว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ประมาณเกือบ 800,000 ซึ่งเพดานเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพรบ.หนี้สาธารณะก็กำหนดไว้ว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะกู้ได้มากกว่า 800,000 ซึ่งทุกรัฐบาลมีข้อจำกัดนี้มาโดยตลอดจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะใช้เงินเกินตัวไปหยิบเงินในอนาคตของพี่น้องมาใช้เกินความเหมาะสมจึงเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้สถานการณ์การคลังของไทยถือว่าค่อนข้างมั่นคงค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณควรจะกู้ในงบไม่ควรไปกู้นอกงบถูกไหมคะพี่ไพศาลให้อยู่ตามกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะ
1: กู้ในงบก็คือกู้ตามงบประมาณที่ขาดที่งบเป็นงบขาดด
2: ิน
1: เมื่อไหร่ก็กู้เท่านั้น
2: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าออกพรก.กู้นี่คือเพิ่มเติมขึ้นมา
2: คุณกรณ์บอกว่าการออกพรก.กู้เงินหักย้อนกลับไปในอดีต
1: ที่งบเป็นงบขาดด
2: ิน
1: เมื่อไหร่ก็กู้เท่านั้น
2: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าออกพรก.กู้นี่คือเพิ่มเติมขึ้นมา
2: คุณกรณ์บอกว่าการออกพรก.กู้เงินหักย้อนกลับไปในอดีตมีการออกแบบเนี้ย

0: ั้งเนี่ยเป็นสภาวะวิกฤตที่มีผลทำให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ติดลบทุกครั้งและในแต่ละครั้งก็มีระดับความวิกฤตที่ชัดเจนมีความจะเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีเงินจากช่องทางอื่นที่จะใช้ได้จึงต้องกู้แต่ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนเรื่องแรงก็จริงไม่มีใครเถียงแต่รัฐบาลมีทางเลือกอื่นและวิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ค่าครองชีพถามว่าในระดับมหาภาคมันกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจนเศรษฐกิจปีแล้วโต 2.6% ปีนี้มีสงครามตะวันออกกลางก็ยังคาดการณ์กัน 1.5 เลยประชาธิปัตย์อยากเสนอรัฐบาลว่าแทนที่จะออกพรกกู้เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุณควรจะเร่งออกพรบโอนงบประมาณอย่างที่พูดไว้หลายเดือนแล้วแต่ไม่ดำเนินการแต่วันก่อนนี้ฟังพี่วีระธีรพัฒน์นะคะเขาบอกว่าพวกข้าราชการพอได้ยินว่าจะออกพรบโอนงบประมาณน่ะเร่งออก TOR
1: ล็อกหมดเลยใช
0: ่เร่งออก TOR ทำ e-bidding ใช้กันอีรุ่ยฉุยแฉกเลยค่ะ
1: ต้องเป็นซะอย่างนี้นะ
0: เดิมทีก็วันนี้เห็นเขาเล่นกันเรื่องอะไรอ่ะ AI Thai Fish นะคะ
1: ไอที่ว่าสแกนดูพันปลาต่างๆใช่ไหม
0: ทำแอปพลิเคชัน9ล้านบาทเพื่อจะรู้จักปลาไทย
1: ครับ
0: มันอาจจะมีข้อมูลหลายๆอย่างแต่ไอสิ่งที่เขาจับกันที่มันไร้สาระมากก็คือไร้สาระว่าให้สแกนดูว่าไอ้นี่มันคือปลาอะไรจะสามารถสแกนได้ถึง 2,000 ชนิดปลาแต่ตอนนี
1: ้ได้50กว่า
0: การเรียนรู้ของ AI ยังอยู่ในชั้นประถมได้50กว่า
1: ครับ
0: และถามว่ามันคุ้มมั้ยเนี่ยบอกโอ้ทำไมใช้จ่ายเยอะต้องทำไมอ่ะแค่จะรู้จักพันปลาต้องใช้เงิน9ล้าน10ล้านเหรอโอ้ทำไมจะต้องออกเดินทางไปแล้วไปถ่ายรูปปลานะถ่ายเยอะด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันอังคารครับ5พฤษภาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับน้องดงจามอนกิจโสภาคครับ
3: และวันสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องดงด้วย
2: มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้ข่าวๆที่เกิดขึ้น
3: ครับ
2: ก็เป็นข่าวชาวบ้านบ้างข่าวการเมืองเศรษฐกิจด้วยนะครับ
3: แล้วข่าวส่วนตัวของเราด้วย
2: ครับผมมันจะครูเราเรื่องนะพระที่เป็นมืออย่างนี้จะถือว่าพระเป็นมือที่3ของครอบครัวนี
3: ้
2: หรือพูดง่ายสามีของผู้หญิงคนนี้ไปยุ่งกับพระโอ้ยมันชุลมุนกันไปหมดนะเออนะครับสังคมตอนนี
3: ้
2: คุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมานะพระท่านชี้ทางสว่างให้แซวมานะท่านศึกแล้วล่ะท่านศึกแล้วล่ะนะครับอ่ะพูดคุยกันได้นะครับฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ส่งความเห็นกันมาทักทายเราก็ได้นะครับฝากแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้อยู่กันเกือบร้อยท่านสวัสดีพี่นาพี่ประสิทธิ์พี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่บิลลี่นะครับพี่บิลลี่เออนะครับสวัสดีพี่วรรณศักดิ์นะครับพี่เอิร์กนะครับคุณพี่แต๋วศรีนะครับชอบเราทั้งสองคนขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณมากครับ
2: พี่ทิติพงศ์รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เริ่มต้นที่สระบุรีกันก่อนนะครับตำรวจเขาได้รับแจ้งนะฮะจาก191ว่ามีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าห้างนะครับในตัวเมืองสระบุรีเลยเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดแน่นอนเราไปไหนเราใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจอดล็อกคอเข้าห้างมันร้อนปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยมอเตอร์ไซค์นะของชาวสระบุรีไปชุดสืบรีบไล่กล้องแล้วก็นำกำลังไปจับกุมได้ครับอายุ33ปีชื่อว่านายโชคชัยนะฮะแล้วก็ของกลางที่ขโมยมาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับยังอยู่ด้วยเออ

0: ำรวจต้องชื่นชมนะสภ.เมืองนะใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับตามมอเตอร์ไซค์คืนมาให้กับชาวสระบุรีได้นะผู้ก่อเหตุบอกว่านะครับพอขโมยมาแล้วเนี่ยน้ำมันหมดเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่เขาเนี่ยมีรถนะเขามีรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วน้ำมันหมดเขาก็เลยเดินไปขอเงินนะคนรู้จักจะเอาไปเติมน้ำมันปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจะเดินไปขอเงินเนี่ยดันมาเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้จอดอยู่หน้าห้าง
1: ครับ
0: เสียบกุญแจคาไว
1: ้โอ
0: ้พี่ๆทำไมชอบเสียบกุญแจกันนะคือถ้าอยู่ในบ้านแล้วเสียบกุญแจเนี่ยยังพอฟังขึ้นนะ
1: ครับ
0: นี่พี่มาหน้าห้างแต่พี่เสียบกุญแจไว้กะว่าคงจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวนั่นแหละครับแป๊บเดียวเราก็แป๊บเดียวคนร้ายเหมือนกันนะคนร้ายเห็นเสียบกุญแจไว้มองซ้ายมองขวากระโดดคล่อมรถเลยครับสตาร์ทบึ้นนะฮะเอารถไปเลยนี่เขาบอกว่าผมขี้เกียจเดินครับมันร้อน
1: อ้าวง่ายๆเนาะ
0: ผมเลยเอารถเขาไปเลยครับแต่ผมว่าข้ออ้างนะเพราะว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: เสพยาบ้ามา3เม็ดยาบ้าเม็ดละ30บาทที่สระบุรีเม็ดละ30เท่านั้นเสพมา3เม็ดก็เลยนั่นแหละครับขาดสติขโมยรถเข้าไปนะตำรวจฝากเตือนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่สระบุรีรถหายบ่อยเกิดลักษณะนี้ขึ้นบ่อยเนื่องจากคิดว่าจอดไว้แป๊บๆไม่นานนะก็สบโอกาสให้คนร้ายเนี่ยนะครับขโมยไปท่านภูมิกับสภ.เมืองนะครับพันตำรวจเอกศักดิ์ชัยไกรวีระเดชาชัยนี่ต้องชื่นชมท่านหน่อยเพราะว่าลูกน้องท่านทำงานไวนะแต่ท่านก็ฝากเตือนว่าอย่าให้ตำรวจเราตามบ่อยฝากเตือนประชาชนล็อกคอเก็บกุญแจให้มิดชิดเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันจะมาหักคอมันจะมาต่อสายตรงเดี๋ยวเป็นหน้าที่ตำรวจตามให้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างวันนี้ท่านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะมีการติดกำไร EM ส่วนที่อ้างว่าอายุเยอะนั้นท่านรุธพลบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเนื่องจากศาลเนี่ยถูกเคยถูกพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งท่านรุธพลบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นนักข่าวก็ถามว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษไหมคือจะไม่ได้ออกจากเรือนจำวันที่11นี้หรือไม่ท่านรัฐพลท่านบอกว่าต้องไปดูว่าประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเช่นนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยคุณผู้ฟังฮะบอกว่าหากคุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็คือพูดได้ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ท่านรัฐพลบอกว่าไม่น่าจะได้แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได
0: ้
1: ก็เป็นครั้งๆไปแต่แค่4เดือนก็จะพ้นโทษโดยถาวรถูกไหม
0: ครับผมครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: จันหน้าแล้วนะใช่ไหมคุณทักษิณนี่จันหน้าแล้ว
1: เตรียมตัวหนึ่งโด่ง
0: โอ้ยครับผมเอาวันนี้การเมืองก็พรรคประชาชนนะครับเม
1: ื่
0: อตอน 5:30 นนะครับเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.นะครับของพรรคประชาชนด็อกเตอร์โจนี่ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่นะพรรคนี้เขาคนหนุ่มไฟแรงนะครับด็อกเตอร์โจหรือว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเดิมก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับวันนี้ดร.โจก็ขึ้นไปเปิดตัวแนะนำตัวกับชาวกรุงเทพมหานครนะฮะขอโอกาสเป็นผู้ว่าประชาชนนะครับทางพรรคชู4นโยบายเขาใช้สโลแกนนี้ก่อนกรุงเทพง่ายๆนี่นะครับพรรคประชาชนบอกกรุงเทพง่ายๆ ใช้ชีวิตง่ายนะครับค้าขายง่ายนะก็เน้นอยากให้คนกรุงเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่นะที่ดีที่ง่ายนะท่านยกตัวอย่างมานะครับบอกว่าลองดูสิว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราใช้ชีวิตง่ายจริงหรือเปล่านะนโยบาย4ด้านนะครับใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายนะครับก็อยากจะขอโอกาสคนกรุงเทพนะฮะให้กับดร.โจแกว่าอย่างนั้นนะประวัติของเขาเนี่ยนะครับก็จบวิศวะจุฬาเหมือนท่านผู้ว่าชาติชาติเลยพี่เป
1: ็
0: นรุ่นน้องนะจบวิศวะคอมเกียรตินิยมอันดับ1แล้วก็ไปต่อโทกับต่อเอกที่ญี่ปุ่นนะครับจบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นการทำงานนะครับวิศวกรบริษัทเอกชนแล้วก็นะเข้าไปทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย10ปีดำรงตำแหน่งรองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรนะครับมีบทบาทสำคัญในการดูแลนโยบายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะก่อนตัดใจลาออกมาเล่นการเมืองนะครับก็นี่แหละดร.โจนะแกบอกว่าอยากจะยกระดับศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับการค้าขายเนี่ยอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าแบบไม่ต้องไปจ่ายสวยการค้าขายเนี่ยควรจะแต่ละเขตควรจะมีสถานที่ให้ใช่ไหมไม่ต้องมีสวยสร้างอาชีพให้คนตกงานนะ เมืองกรุงเทพเป็นมหานครที่สามารถเดินเท้าได้แก้ไขระบบขนส่งแกเล่านะพี่ว่าสมัยแกเรียนเนี่ยเรียนจบจุฬาแล้วก็ไปทำงานแถวลาดพร้าวนี่แกนั่งรถ4ต่อ
1: โอ้โห
0: แล้วแกบอกทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะ
1: ค
0: นกรุงเทพนั่งรถ4ต
1: ่อ
0: นะก็นั่นแหละจะเข้ามานะครับสร้างชีวิตที่ดีโดยคู่แข่งคนสำคัญนะครับแน่นอนแหละพอท่านผู้ว่าชัดชาติรุ่นพี่วิศวะก็น่าจะเป็น2คนนะปีนี้นะแคนดิเดต2คนเหลือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมประชาธิปัตย์ยังไม่เปิดตัว
1: แล้วมีข่าวท่านผบ.แป๊ะจากทิพย์ล่ะจริงไหม
0: อันนี้เป็นของ
1: เศรษฐกิจเศรษฐกิจ
0: พรรคเศรษฐกิจก็นั่นแหละ
1: ก็ไม่แน่ใจ
0: คนอื่นก็ที่เปิดตัวไปแล้วคนมีดร.มลิกา
1: เราก็ไม่กล้ายกหูโทรหา
0: ได้ถ้าเรื่องผู้ว่านี่ท่านคงอยากนะครับผมเดี๋ยวรอดูแคนดิเดตคนอื่นๆมาให้กับพี่น้องคนกรุงได้เลือกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นี่จากด้งของประชาชนใช่ไหมประชาชนนะมาดูประชาธิปัตย์กันบ้างวันนี้คุณสกลทีภัทยกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่กทม.ก็พูดถึงผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ก.ของพรรคว่าเย็นวันนี้คือ5พฤษภาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ก.ทั้ง50เขตหลังคณะกรรมการบริหารพรรคได้รับรองรายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดแล้วโดยมีอดีตส.ก.พรรคประชาธิปัตย์และส.ก.จากพรรคอื่นซึ่งที่ผ่านมาทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนที่มีแนวโน้มการทำงานร่วมกับปชป.ได้เนี่ยประมาณ12ถึง13คนน่าจะมาและยังมีอดีตผู้สมัครที่มีคะแนนในพื้นที่ดีรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจนี่คุณสกลทีว่านะโดยคุณสกลทีบอกว่าการเลือกตั้งส.ก.ครั้งนี้การแข่งขันน่าจะไม่เท่าการแข่งขันระดับประเทศและมั่นใจว่าหลังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกลับมานำพรรคความนิยมของพรรคในกรุงเทพมีมากขึ้นเชื่อว่าผู้สมัครของพรรคก็ทำงานหนักจึงมั่นใจว่าหลายเขตที่พรรคจะสามารถปักธงได้มากกว่าการเลือกตั้งส.ก.ครั้งก่อนอย่างแน่นอนซึ่งไม่เหมือนการเลือกตั้งส.ส.ที่พรรคประชาชนได้ทั้ง33เขตส่วนส.ก.พรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสกลทีแกบอกว่ากรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงการทำงานแนวทางและอุดมการณ์ซึ่งหลายคนมีอดีตเป็นอดีตสมาชิกของปชป.หรืออดีตส.ข.และส.ก.ที่มีการพิจารณาประวัติอย่างเข้มข้นจึงได้รับรองผู้ที่มีความเหมาะสมคือเป็นคนเก่าเดิ
0: ม
1: ที่ไปอยู่เพื่อไทยแล้วกลับมาลักษณะนั้นนี่ละฮะแต่ว่าตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยเหมือนก็ยังอุบเอาไว้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีบุคคลที่ไปทาบทามไว้มีหน้าที่การงานจะต้องไปจัดการก่อนซึ่งพรรคจะเปิดตัวช่วงกลางพฤษภาคมนี้ แล้วนักข่าวเลยถามถึงการประเมินคู่แข่งอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทมคนปัจจุบันอย่างไรคุณสกลทีแกบอกว่าก็ยอมรับว่าคนเป็นแชมป์เก่าน่ากลัวอยู่แล้วและยังมีประชาชนให้ความนิยมจากแนวทางการทำงานเดิมของคุณชัดชาติอยู่ด้วยแสดงว่าทาบทามแล้วแต่ว่ารอให้เจ้าตัวเนี่ยเขาเคลียร์งานโด่งถูกทาบทามไหม
0: ใช่
1: ไหมเห็นไปพบหัวหน้าไปเคลียร์งานหรือเปล่าจะไปลงผู้ว่าอยู่เหรอ
0: จะนี่เป็นการไล่ผมออกหน้าไม
1: ่
0: เลยนะ
1: เออ
0: กดดันเหรอ
1: เ
2: ออมหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6เออเมื่อกี้จะเล่าเรื่องโทนบางแคเอาเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวบิ๊กเต่าไปเบรกหน้านะครับคู่กรณีคู่ใหม่เปิดศึกขึ้นแล้วครับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังคนนี้เนี่ยเขาโด่งดังตอนที่คุณบอยท่าพระจันทร์ช่วงนั้นนะ
1: ครับ
0: ที่มาออกว่าพระแท้พระเก๋อะไรพวกเนี้ยนะครับคุณโทนบางแคเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในเซียนพระล่ะวันนี้มาขอความเป็นธรรมกับผบ.ตร.ไปยื่นทางอัยการบอกว่าบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละไปร่วมกับเจ้าหนี้ใช้อำนาจข่มขู่บังคับทวงหนี้เขานะแล้วก็มีการบังคับให้รับสภาพหนี
1: ้
0: ลักษณะอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยนะครับมีหนี้อยู่ประมาณเท่าที่เขาบอกนะมีหนี้กับบุคคลคนหนึ่งหลักร้อยล้าน
1: ครับ
0: วันนั้นวันเกิดเหตุคุณป๋องสุพรรณนี่ก็เซียนพระชื่อดังนะฮะโทรไปบอกว่าให้เข้าไปเคลียร์ให้เข้าไปเคลียร์หน่อยนะครับโดยมีบิ๊กเต่าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นคนกลางนะพอไปถึงเขาบอกว่าบิ๊กเต่าพูดลักษณะว่าประโยคแรกเลยจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็ออกไป
1: เ
0: ขาบอกว่าประโยคนี้มันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสามารถติดตามทวงหนี้ได้แบบนี้เหรอคือเป็นคนกลางเนี่ยมันควรจะรับฟังกันก่อนเขาตั้งใจจะเข้าไปเนี่ยอธิบายเรื่องหนี้สินอยู่แล้วเขายอมรับอยู่แล้วว่าเขาเป็นหนี้คนคนหนึ่งอยู่หลักร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นพอโดนแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะถามว่าบิ๊กเต่าเข้ามาในเรื่องนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เขาเนี่ยมารู้จักกับบิ๊กเต่าหรือไม่อย่างไรเขาไม่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยต้องการมาปกป้องสิทธิ์นะครับเขายืนยันว่าที่สื่อบางสำนักบอกว่าเขาเนี่ยไปช่อโกงแล้วเบี้ยวหนี้เขาบอกไม่จริงเขาไม่เคยทำผิดสัญญาหนี้เลยนะครับเขามีหนี้อยู่นะฮะหนี้ธนาคารเนี่ย2-3ธนาคาร
1: ครับ
0: หนี้กับเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยอีก1เขาเนี่ยชำระตามปกตินะครับตรวจสอบได้นะฮะตรวจสอบได้นะครับก็เขาบอกจะเอาเขาไปสาบานที่วัดไหนก็ได้จังหวัดปากแก้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้เลยนะเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบิ๊กเต่าว่ายังไงวันนี
1: ้
0: นะครับขอพักแป๊บเดียวครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องมิกเต่าสักนิดนึงเลยนะพี่นะนะครับมิกเต่าฟังทางโทนบางแคมาแล้วนะครับมิกเต่าบอกหนังคนละม้วนนะครับขบวนการเวียนพระนี่นะมิกเต่าบอกนะครับต้องใช้สิทธิ์หน่อยช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ตนเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงบิ๊กเต่านะครับแถลงตอนบ่าย3นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี68มีมาดามคนหนึ่งนะครับเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกกลุ่มเซียนพระทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นมีโทนบางแคอยู่ด้วยช่อโกงหลอกขายพระเครื่องนะฮะมูลค่า 2,000 ล้านน่ะพี
6: ่โอ้โห
5: พระเครื่อง 2,000 ล้านน่ะจะเสียเงินให้กลุ่มนี้ไปอ่ะนะครับพฤติการของกลุ่มนี้จะทำทีเข้าไปเช่าพระเครื่องในราคา10ล้านจากนั้นจ่ายเช็คค้ำประกันไว
6: ้ครับ
5: แล้วขอพระไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาขอเช่าพระในราคาที่สูงกว่าแล้วก็จ่ายเช็คนะฮะค้ำประกันไว้ด้วยราคาที่สูงกว่า
6: คือออกเช็คค้ำเช็ค
5: เช็คสองกลุ่มเลยมาคนละกลุ่มกันนะครับ
6: เป็นกวนเหรอ
5: เป็นกวนหลังจากนั้นสองกลุ่มนี้แกล้งทะเลาะกันแกล้งทะเลาะกันนะแล้วก็เอาพระนะฮะไปจำนำไว้20ล้านมาดามก็ต้องไปไถ่ออกมานะเพราะเกรงว่าพระเครื่องเนี่ยจะโดนยึดไปนะครับกลุ่มนี้ทำลักษณะแบบนี้มาหลายคน
6: ครับ
5: นะเข้าไปเช่าพระเอาเช็คค้ำอีกกลุ่มนึงมาให้ราคาเยอะกว่าเอาเช็คค้ำอีก
6: บัฟกัน
5: เจ้าตัวเจ้าของพระไม่ได้อะไรเลยนะพวกนี้เอาพระไปหมุนไปเวียนหมุนกันพบมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านนะฮะคดีนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับแจ้งความไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าเรื่องที่มีการเรียกมาเคลียร์เนี่ยเป็นหนังคนละม้วนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวให้ผู้เสียหายพูดเองวันพรุ่งนี้ผู้เสียหายจะเป็นคนแถลงว่าในการทวงหนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นนะบิ๊กเต่าบอกผมไม่ได้ไปข่มขู่หรือกดดันอะไรเขาผมไม่ได้รับค่าคอม 30% ถ้าทวงหนี้ให้เขาสำเร็จตามที่ถูกกล่าวหานะฮะเขายืนยันบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ได้เรียกโทนบางแคมานะเพียงแค่โทนเนี่ยเป็นคนประสานมาเองด้วยซ้ำให้ตนเนี่ยเป็นคนกลางนะครับเพื่อคอยเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะเหตุการณ์ในวันนั้นนะไม่ได้เรียกมาโทนเป็นคนเรียกบิ๊กเต่ามาด้วยเหรอนะเอาเดี๋ยวรอจับตาดูเห็นบอกพรุ่งนี้ครับคนที่เป็นผู้เสียหายเขาจะออกมาพูดบ้างว่าเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
6: เพื่อพี่เต่าของจริงมีอาวุธอยู่ถูกไหม
5: เขามีผู้เสียหายครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: อันดับ4มาดูเรื่องกาวยาแนวจระเข้กันบ้างวันนี้ส่งฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความตำรวจไซเบอร์เอาผิดเบิร์ดวันว่างๆนะครับเป็นความผิดตามพรบ.คอมปมคลิปพิเรนช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงที่เอากาวยาแนวยี่ห้อเขาเนี่ยไปทำทีกวนเป็นแป้งปะหน้าเทศีรษะอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคุณทุกฟังครับจากกรณีคุณเบิร์ดวันว่างอินฟลูเอนเซอร์ทำนำคลิปวัตถุผงสีขาวใส่สีขาวเนี่ยฮะใส่ถุงกาวยาแนวมาปะแป้งประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นอันตรายตามที่เราทราบกันอยู่ล่าสุดฮะวันนี้เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทกาวยาแนวตราจระเข้ก็มาพบตำรวจเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทยาแนวตราจระเข้เนี่ยเขาเสียหายโดยฝ่ายกฎหมายบอกว่าก่อนมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้จะมาขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดก่อนว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมหากเข้าข่ายทางบริษัทก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าทางเบิร์ดวันว่างจะออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นแค่แป้งก็ตาม ก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดว่างๆจะทำได้เออนะฮะแต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปมีตราสัญลักษณ์ของยี่ห้อบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านท่านชัดปัญญาการคล้ายคลึงเนี่ยฮะรองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์ท่านก็บอกว่าบริษัทกาวยาแนวได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีตามความผิดพรบ.คอมเมืองต้นเขาขายมาตรา14เรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคุณผู้ฟังครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทแต่หากเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทดังกล่าวจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเบิร์ดวันว่างเองก็ประสานบอกว่าจะขอมาพบตำรวจพรุ่งนี้ 11:30 ก็ล่าสุดขอเลื่อนไปก่อนช่วงเป็นช่วงปลายสัปดาห์แทนและอาจจะมีการแจ้งข้อหาในวันดังกล่าวเพิ่มอีก1 คดีเนื่องจากเป็นคดีทำร้ายร่างกายที่สภ.พระแดงแจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้วเออเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: อ้าวสวนทุเรียนที่โคราชเนาะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมดทุเรียนจันทร์ก็จะไปทางอีสานก่อนลงใต้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ย5 นาทีหายวับไปกับตาครับพายุฤดูร้อน
6: เ
5: ป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวทุเรียนปลูกสวนทุเรียนในกลัวที่สุดเลยนะครับที่อำเภอเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดมานะครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมปรากฏว่าทุเรียนนะครับเสียหายมากกว่า10 ตันนะฮะโอ้โหหล่นเห็นเลยอ่ะทุเรียนอายุ80 วันร่วงหล่น5 ตันนะเกษตรกรแถวนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 รายนะครับได้รับความเสียหายหมดเลยนะฮะแต่ละต้นเนี่ยทุเรียนก็ประคบประหงมกันมานะครับ
6: จะเห็นเงินแล้วจะทำเงินแล้ว
5: อีกประมาณ 1-2 เดือนถ้าทุเรียนล็อตนี้ขายได้เนี่ยเป็นเงินให้กับชาวบ้าน2 ล้าน
6: โอ้โห
5: นี่หายวับไปกับตานะครับ ถามว่าทุเรียนหล่นเนี่ยที่มันหล่นเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนด้วยแปรรูปก็ไม่ได
6: ้
5: นะฮะจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเนื้อแป้งเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนเท่าที่ได้ตอนนี้นะคิดได้อย่างเดียวเลยที่เกษตรอำเภอเขาอาจจะช่วยได้ก็คือให้โรงงานผลิตไอติมอ่ะเอาไปผสมให้มันพอจะได้กลิ่นทุเรียน
6: โอ้โห
5: หรือไม่เกษตรกรก็อาจจะต้องเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแทนเลยอ่ะ
6: โอ้โห
5: ทำอะไรไม่ได้2 ล้านหายวับไปกับตา
6: น่าสงสารจัง
5: เนี่ยแล้ว5 นาทีเท่านั้นนะครับนี่ครับพี่ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: วันนี้ตะกี้ที่ดงเดาเรื่องของดร.โจเนี่ยพูดถึงฉากทัศน์ที่แกจะเอามาหาเสียงกับคนกรุงหรือยัง
5: ที่ว่า
6: 4ฉากทัศน์
5: 4ง่าย
6: ๆมีไหมมีไหมบอกแล้วใช่ไหม
5: ครับผม
6: อ๋อเดี๋ยวหาอื่น
5: งั้นเอานี้ก่อนระหว่างที
6: ่
5: รอ
6: เชิญเชิญ
5: มีเรื่องเตือนภัยนะครับบรรดาร้านอาหารนี่พวกนี้มาอีกแล้วนะไม่รู้ทำไมนะชอบไปสั่งของนะครับไปสั่งของแล้วก็ไม่ยอมไปเอานะทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาขาดทุนนะ
6: ในภาวะ
5: เ
6: ศ
5: ร
6: ษฐกิ
5: จแบบจริงๆนี่ฮะล่าสุดเจ้าของร้านอาหารเตือนภัยครับหญิงสาวตะเวนหลอกสั่งอาหารทั้งนั่งกินแล้วก็เอากลับบ้านก่อนออกอุบายว่าเดี๋ยวมาเอาแล้วก็หนีหายไปเลยครับ
6: โอ้โห
5: ทำแบบนี้มาหลายร้านด้วยนะครับร้านค้าโดนไปแล้วหลายร้านนี่นะฮะเจ้าตัวบอกว่าเขามานั่งกินก่อนนะเริ่มจากนั่งกินเนี่ยตัวเองอยู่ท้องเสร็จนะครับสั่งกลับบ้านอีก7 อย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็หิ้วกลับบ้านนะแล้วบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปเอาเงินเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะครับไปเอาเงินที่บ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาจ่ายนะ
6: ปรากฏว่าออกจากบ้านไปเอาไม่เต็มเงินเหรอ
5: หายวับไปกับ
6: คนเรา
5: บางทีเราเป็นร้านค้าเราคิดว่าเขากล้ามานั่งกินกล้าสั่ง
6: ก็ต้องมีเงินจ่าย
5: เห็นกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาคงกลับมาจ่ายหรืออะไรแบบนี้นะครับจะไม่ให้กลับไปก็ดูจะ
6: ใจร้าย
5: ใช่ไหม
6: คนเขาหิว
5: ร้านเขาอาจจะคิดแบบนี้นะครับก็นี่แหละสุดท้ายนะฮะหนีไปนะร้านอาหารก็บอกว่าออกมาเตือนร้านค้าด้วยกันนะครับว่าให้ระวังแล้วก็ขอว่าอย่ามาใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับ ร้านอาหารเขาก็มีค่าวัตถุดิบมีค่าลูกน้อง
0: มีต้นทุ
5: นนะฮะนะก็เตือนภัยนะครับร้านอาหารควรเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนให้ลูกค้าเดินออกจากร้านไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม
0: นะ
5: ลูกหนูจะคลอดที่บ้านจะมีคนบวชเลยก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะ
0: ครับนะต้องอย่างนี้แหละ
5: เดินไปกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันนะครับ
0: ลาแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
11: นาฬิกา
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
13: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันนิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 PMพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันนิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนันนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนันนิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนันนิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าทิกคำพรทุกคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนันนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กในการนิพพานบรรพชิตอนันนิกายหม บรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัตทยายสุขาวดีวหูยะสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกายหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทันทีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติเทวทูตม้าส่งพุทธฎีกาและเทวทูตนกส่งพุทธฎีกาเป็นต้น
12: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะฟังเพลงเศร้าๆสนุกๆไปด้วยกันไอ้จักเป็นอะไรมื้อนี้พี่น้องอารมณ์ก็ได้ขึ้นๆลงๆพี่น้องตั้งแต่บอลแพ้มานี่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามารับชมกันบ้างแล้วนะครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะจ๊ะพี่รัฐคนสวยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสคนนี้ชอบขยี้จังเลยนะฮะรู้แล้วนะครับรู้แล้วเพราะว่าดูอยู่เห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วสวัสดีพี่ครับพี่สุมาลาพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายซึ่งแปลว่าฮักยังฮักเธออยู่เสมอบางครั้งในใจฉันอยากบอกว่าคิดถึงเธอว่ายังอยู่ในใจเสมอตลอดมาโอ้โหผมแต่งเป็นเพลงได้เลยนะเนี่ยสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะเราฟังจากอุบลราชธานีเป็นไงเนาะครับอุบลบ้านเฮาฝนตกบ่เนาะฝนคือสิตกแห้งแท้สวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมแล้วก็คุณยายนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่เอสุดหล่อนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่เอครับแล้วก็คุณพี่ทิพพรนะฮะโอ้โหขอเพลงด้วยกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะคุณแม่รัตนาอุ้ยไม่ได้เจอคุณแม่นานเลยนะไม่เห็นคุณแม่เข้ามาดูนานมากเลยนะคุณแม่รัตนาแล้วก็พี่อัมพรนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขุสุคนพี่น้องนะครับแล้วก็พี่สุมาลาบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณครับคอยรวยพี่น้องนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะจ๊ะว้าวว้าวว้าวพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์สวัสดีพี่อนุภาพด้วยนะฮะรับฟังจากทุ่งสงนะครับทุ่งสงนี่เป็นไงครับฝนตกหรือเปล่าครับพี่อากาศตอนนี้แปรปรวนบ่อยนะฮะโหเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักซะเหลือเกินแถวบ้านผมเนี่ยสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นนท์ครับแล้วก็พี่รัตนพรนะฮะจากแพร่คนเหนือนี่นะคนเหนือพี่ออยมาแล้วสวัสดีพี่ออยครับเห็นบอกว่าทางอีสานบ้านเฮาฝนตกพี่น้องครับโอ้ยพายุฤดูร้อนเข้ามาล้มพัดแห้งทอทิพย์ทอแดนปิวไปทอทิพย์ทอแดนพี่น้องนะครับจังไรกะเบิ่งแง่งน้ำกันดีๆพี่น้องครับเตรียมตัวน้ำกันละกันเพราะว่าพายุรอบนี้หนักแห้งพี่น้องหนักอีหลีนะครับพี่ออยสวัสดีครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์มาแล้วสวัสดีไอ้บอสสวัสดีจ้ารายงานตัวนะน้องแชมป์เนี่ยพี่นนท์บอกว่าขอเพลงขอให้กำลังใจหนูเล็กกากากามอบให้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะทักเนื้อโอ้ยคุณออยขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ดีเจอาจจะขึ้นลงๆเนาะตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะก็แพ้นะฮะแพ้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าผมหมายความเรื่องอะไรแต่ก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับว่าเขามาดีจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับเอาละฮะในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็โทรมาปลอบใจดีเจด้วยนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์468-9400นะครับโทรเข้ามาครับพี่น้องครับหนุ่มหน้ามนอยากเว้าน้ำพี่น้องแห้งอยากทักทายพี่น้องแห้งโทรเข้ามาเว้ากันพี่น้องครับขอเร่งไปน้ำกันนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคสายน่าจะหลุดไปเมื่อกี้พี่เขาน่าจะอากาศน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศที่อุบลเห็นบอกว่าฝนตกหนักใช่ไหมจ๊ะทุกคนเห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกเข้ามาเมื่อกี้นี่โหฝนนี่น่าจะตกกระหึ่มเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะช่วงนี้พายุเข้านะครับอ้าวสวัสดีพี่มังกรด้วยในช่วงนี้นะครับผมทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวน้องฟ้าแหมน้องฟ้านี่ถ้าได้ทีนี่แบบแซวยับเลยนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะครับโอเคนะฮะแล้วช่วงนี้มาแล้วสายมาแล้วพร้อมแล้วนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สุรีครับผม
2: ค่ะ
1: พี่สุรีโทรมาจากที่ไหนจ๊ะ
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อุบลตอนนี้อุบลฝนตกบ่นอกครับผม
2: ตกอยู่ค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้ก็ตกบ่ครับ
2: ไอ้เพิ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพิ่งหยุดไปอันนี้ตกได้อย่างเมื่อแล้วครับนี
2: ่ได้ 3-4 มื้อแล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือตกตลอดมาต่อๆกันมาเล่นบ่ครับ
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่สุรีโทรขอมาหน่าไม่ขอเพชรอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
2: แก้บนค
1: ่
2: ะ
1: นั่นๆลืมแก้บนหรือเปล่าฝนเลยตกเนี่ย
2: พอดีคิดถอดลิเกค่ะบ่เห็น
1: บ่เห็นโดนจ้ะอ๋อบ่เห็นโดนนี่ดิเจอันนี้พี่สุรีฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่ารับชมทางไลน์พร้อมครับ
2: วิทยุค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อวิทยุนะครับเพลงนี้แก้บนพิเศษให้ผู้ใดแน่ครับผม
2: ให้ผู้ฟังนะคะ
1: ให้ผู้ฟังสุคนเนาะครับเนาะ
2: แน่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจัดให้ด้วยครับพี่
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีจ้า
2: ค่ะ
1: เอาล่ะครับสายหน้าไมค์จากพี่สุรีนะฮะอุบลเพราะตอนนี้ฝนเพิ่งตกแล้วก็หยุดไปนะครับโอ้โหอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนตกแห้งนะฮะกรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับแถวบ้านผมเมื่อคืนนี้ตกแห้งพร้อมนะครับเอาล่ะผลงานเพลงนี้นะฮะแก้บนนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังของFM 95ลูกทุ่งมหานครของเราอยู่นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนนะฮะฟังแล้วขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับผลงานเพลงแก้บนจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของก้อยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลง

0: ดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเด้อ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
6: ตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: April.

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อกี้เห็นเสียเปี๊ยกแว่วๆนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องอาร์มด้วยนะสวัสดีน้องอาร์มอมรเทพด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากเพลงใหม่พี่ด้วยนะเมื่อกี้พี่มังกรบอกว่าพี่บอสจัดต่อเนื่องถึงตีห้าเลยโอ้โหตีห้าเลยเหรอพี่เราจะไม่ได้นอนกันนะครับโอ้โหเอาละครับทักทายพี่ๆคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะฟังแล้วอาจจะฮึกเหิมก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ
3: พี่น้องสวมวิญญาณ

0: ะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและอย.เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นายปัทวีเยาวลักษณ์นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครประมงจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตปลากระป๋องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องตามที่มีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งปรากฏในสื่อว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลทันนี้จากการเข้าตรวจสอบก็ได้พบกับทางผู้ประกอบการนำเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งอายัดผลิตภัณฑ์เอาไว้พร้อมกับเรียกคืนสินค้าในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางคณะผู้ตรวจบอกว่าการเข้ามาตรวจในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดใดๆแต่มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการกระทำความผิดจึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปหรือหากพบว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะสั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทันทีแต่ถ้ายังไม่ดำเนินการก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าใดๆได้อีกและในวันพรุ่งนี้คือวันที่6พฤษภาคม2569เวลาประมาณ12นาฬิกาทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงมาเพื่อตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตปลากระป๋องจากที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่พบวัตถุดิบไม่ตรงตามสลากดังนั้นจึงขอให้ทางบริษัทเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนไว้รายงานต่อรัฐมนตรีด้วยรัฐนันท์สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาคร
0: กรมอุตุออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเผยสาเหตุเครื่องบินตกในจีนเมื่อปี2022รายงานล่าสุดเผยสาเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MU5735 ตกในพื้นที่ห่างไกลของเขตปกครองตนเองกวางซีเมื่อเดือนมีนาคม2022เกิดจากการที่สวิตช์ควบคุมเชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกปรับไปที่ตำแหน่งตัดการทำงานอย่างจงใจขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง 29,000 ฟุตข้อมูลสำคัญจากรายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐระบุว่าข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินบ่งชี้ว่าสวิตช์เชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกดึงและเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิดเกือบจะพร้อมกันซึ่งในเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800 นี้สวิตช์ดังกล่าวเป็นระบบกลไกที่ต้องใช้แรงดึงขึ้นก่อนจึงจะเลื่อนได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหลังจากเชื้อเพลิงถูกตัดความเร็วของเครื่องยนต์ลดลงทันทีและไม่มีหลักฐานว่านักบินพยายามเปิดสวิตช์ใหม่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งนอกจากเรื่องเชื้อเพลิงแล้วข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าระบบนักบินอัตโนมัติถูกปิดใช้งานและมีการกดคันบังคับลงอย่างรุนแรงส่งผลให้เครื่องบินดิ่งพุ่งลงสู่พื้นดินในลักษณะเกือบจะตั้งฉากขณะที่ข้อมูลจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินปรากฏเสียงบางอย่างที่บ่งชี้ว่านักบินสองคนอาจมีการยื้อแย่งการควบคุมเครื่องกันในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะตกจนถึงขณะนี้องค์การการบินพลเรือนของจีนยังไม่ได้ออกรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการและเคยปฏิเสธว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่จงใจโดยให้เหตุผลว่า การเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพทางสังคมแต่หลักฐานส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การกระทำของบุคคลมากกว่าปัญหาด้านโครงสร้างของเครื่องบินโบอิ้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทององ
5: ค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราชญ์เกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
7: ้
6: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์ Bring it
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: วัดท้ายสบายดีน้องบอสครับผม
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มสบายดีจ้าพี่หนุ่มเป็นไงบ้างพี่หนุ่มตอนนี
3: ้อ๋อทำงานสูบน้ำใส่อ้อยอยู่ครับ
2: โอ้สูบน้ำใส่อ้อยอยู่อ๋อตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ที่ไหนฮะโทรจากที่ไหนจ๊ะ
3: อ๋อตอนนี้อยู่ในไร่ครับแต่ไอ้อยู่เขตราชบุรีครับผมบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนนะครับ
2: อ๋อบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนพี่หนุ่มตอนนี้ที่ราชบุรีนี่ตอนนี้ฝนตกไปจ๊ะ
3: ไม่ตกเลยเมื่อคืนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันมาแต่มีแต่ลมมาครับ
2: โอ้โหคือถ้ามันตก
3: แล้วพับแป๊บพับแป๊บแต่ไม่ตกอ่ะปล่อยๆหน่อยนึงก็หายไปครับ
2: แต่ดีเนาะพี่ถ้ามันตกแค่ฝนนะผมว่าโอเคแต่ถ้ามันตกแล้วลมมาด้วยอ่ะอันนี้คือ
3: แต่เมื่อคืนนี้ลมแรง
2: เอาลมแรงมากเลยใช่ไหมฮะ
3: แรงยิ่งครับผมหนักกลัวคือการฝ่าเหลี่ยมผู้พับอะครับ
2: โอ้
3: หนักกลัวครับ
2: พี่หนุ่มวันนี้ตัวเข้ามาหน้าไมค์วันนี้เนาะพี่หนุ่มได้หน้าไมค์พอดีวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: ขอเพลงนกเจ้าครับผม
2: โอ้โหนกเจ้าของไอ้เก่งกันป่ะจ๊ะ
3: ครับผม
2: พิเศษเลย
3: เก่งนะครับ
2: พิเศษพิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
3: ให้ทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของน้องบอสทุกร้านนะครับผม
2: โอ้ได้เลยครับ
3: ฟังอยู่อีสานกับไฮเบิร์ดฟังอยู่ภาคเหนือฟังใต้กับไฮภาคกลางกับไฮเบิร์ดทุกคนนะครับ
2: ได้เลยครับพี่นุ่มเพลงนี้พิเศษให้ผู้เรียนแน่นอนครับทุกคนเลยเนาะที่พี่นุ่มบอกมาเนาะ
3: ครับพิเศษทุกคนขอให้น้องหลังไม้น้ำครับผม
2: อ๋อได้เลยครับพี่โอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่นุ่มก่อนว่างสายวันนี้ผมรบกวนพี่นุ่มขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะจ๊ะ
3: ได้ครับ
2: น้ำจิ้ม
3: ไปเลยครับผม
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นครับผมแสบหลายครับผม
2: โอเคครับและสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกมือครับผม
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อราสาเหตุของอากาศคัน
3: และ
2: เชื้อรา
3: และเชื้อราสาของสาเหตุของอาการขั้นครับ
2: ขอบพระคุณหลายครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายเด้อครับเด้อ
3: ครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณหลายครับผม
3: ส
2: วัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่น้อจากพี่นุ่มนะฮะกำแพงแสนตอนนี้อยู่ลาดลีนะครับสูบน้ำใส่อ้อยอยู่พี่น้องนะครับว่านี่กับลาดลีฝนตกแห้งพี่น้องไอ้โมเมนต์ตกบ่ได้ตกแห้งหรอกแต่ว่าล่มขออภัยพี่น้องล่มแห้งฝนก็มีปล่อยๆแน่นึงแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีที่ไหนตกแรงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะอีกอย่างคือร้อนด้วยเป็นพายุฤดูร้อนด้วยนะฮะต้องระมัดระวังกันนะฮะต้องเฝ้าสังเกตอันนี้ด้วยนะฮะน่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มกันเลยนะครับผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้อง

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งนะคะนี่ค่ะพี่ตัวเล็กจากระยองนะจ๊ะสำหรับผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่ก็โทรเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายสมาชิกของเราก่อนดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สารีสารีนะคะสวัสดีดีเจคนสวยขอเพลงกลางดาวของหนูไรอันเอ้าสรุปเป็นหนูเหรอเนี่ย คุณแม่รุนบอกอะอะไรนะสายข้าวอ่าน SMS ไปยังคะอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วคนแรกเลยคุณแม่หนูบอกว่านี่เนี่ยขนาดไม่เขียนชื่อมาลิงรู้เลยว่าเป็นคุณแม่รุนนะอย่างนี้เลย สวัสดีพี่แม็กชาติไทยนะจ๊ะพี่หนูเพียรด้วยนะคะพี่เล็กยินดีนะคะแล้วก็พี่มาลินีนะบอกว่าวิทยุที่เมืองเลยฟังไม่ได้หลายวันในวันนี้ก็เลยเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะคะทักทายจ้านะคะพี่วรรณภาพี่ธวัชชัยด้วยนะคะพี่อัญชลีพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่ต้อมแบริ่งทักทายค่ะทุกคนเลยพี่สุนิสาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแน่พี่ศักชัยพี่ต้อยพี่รักประพันธ์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็หลายคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่ประพิษพี่นักรบพี่เรดมี่พี่ปัญญาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเมื่อวานฝนตกหนักมากแต่วันนี้ก็เหมือนหายๆไปนิดนึงครึ้มๆอยู่ครึ้มๆมาเกือบทั้งวันนะแต่ว่าตัวหนูนะหมายถึงว่าโซนที่หนูอยู่ที่หนูไปมาอะไรเงี้ยไม่เจอเลยค่ะมีที่อื่นอาจจะฝนตกอยู่บ้างพี่สมศรีสวัสดีนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะ SMS ก็มีด้วยอ้าวพี่เดือนนะคะสวัสดีทักทายพี่เดือนนะคะทาง SMS บอกว่าแนะนำงานเพลงของคุณท็อปพัสุพัฒน์นะคะเพลงใหม่เลยกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อนะเพลงนี้เดี๋ยวต้องรอจอคิวฮิตนี่สวัสดีพี่กัญญานีอ่านถูกต้องเนาะโอเคสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญนะคะแล้วก็ล่าสุดพี่สามารถด้วยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live เดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อกันเลยดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์เยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังพี่สุเทพจากจังหวัดแพร่

0: God Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากครูลำดวนนะคะไปกันต่อกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของกล้วยคลองหอยโข่งนะคะพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดเป็นมหานครไลฟ์เป็นแบบบันทึกการแสดงสดให้ไปเลยก็แล้วกันในเกี่ยวกับเพลงนี้โสดผัวทิ้ง
2: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกๆท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของกล้วยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้หน่อยโสดผัวทิ้ง

0: ุณค่ะ
1: คุณกล้วยคองหอยโข่ง
2: มหานครแ
3: บรนด์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยจนแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นสองงานเพลงจากเขาเรียกว่าเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะนะฮะก่อนหน้านี้ฝากใจไว้ที่เดือนค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสัญญาสัญญาค่ะจากพี่เฉลียวนะคะพี่เฉลียวจากสิงห์บุรีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคนกล่อมโลกนะคะของอาเสรีรุ่งสว่างนั่นเองนะคะมีหลายคนนะคะนะอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากๆเดี๋ยวเราก็สลับเปลี่ยนกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่นะเพลงวัยรุ่น วัยกระต่อนะคะเนาะใช่ไหมนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่บอกว่าโอ้ชอบฟังเพลงเก่าๆมากๆเลยค่ะตอนนี้ตันก็มีอีกช่วงหนึ่งค่ะตอนวันอาทิตย์นะคะฟังวันอาทิตย์ตอนประมาณ5โมงเย็นเนี่ยตันก็จัดรายการร่วมกับคุณพ่อชัยเมืองสิงห์ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบเน้นเพลงเก่าๆเลยนะคะเผื่อว่าใครว่างช่วงนั้นแล้วก็อยากฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยก็จัดหนักให้เลยจัดเต็มจัดเต็มนะคะช่วงนั้นก็จะมีแต่เพลงที่หลายคนคิดถึงไม่ได้ฟังนานหรือว่าเป็นเพลงเก่าๆที่รู้สึกว่ามีความหมายดีๆอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเข้ามาได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์อ่ะมาพูดถึงงานของเราที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะคะกับวันแรงงานแห่งชาตินะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งด้วยนะคะสำหรับศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราโอ้โหนะคะเยอะแยะเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่ต่ายอรไทยนะคะแล้วก็มีพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชคนะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยแป้งร่ำสิวะนารีกิมกลอยไทดอลมิวสิกค่ะแหม่มพิมานรำธัญญาชัชยาไข่มุกเพนซินีท็อปพสุภัทรแล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่มาสร้างสีสันความสนุกความบันเทิงนะคะให้กับแฟนๆของเราด้านหน้าเวทีด้วยสำหรับใครที่อาจจะพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปีนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะทั้งทริปอาจจะพาไปเที่ยวไปทำบุญหรือว่ามีคอนเสิร์ตใดๆก็ยังไงฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในท้ายชั่วโมงแรกนะคะวันนี้เดี๋ยวเป็นเพลงแบบสนุกๆ กันละกันเนาะชามาเทคนิคเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าใหม่02-248-1366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสีมาก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03นะคะมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีก็น่าจะมีหมูยอมาฝากเราแน่ๆสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะแม่นีเหรอคะ
3: ใช่ค่ะโทรติดยากมากเลยค่ะ
2: โอ้ยขอโทษด้วยนะคะ
3: วันนี้โชคดีมากค่ะ
2: โชคดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้หนูเปิดเพลงไปให้เหมือนกันนะของแม่นี
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะโอเคค่ะแม่นีปิดเสียงวิทยุเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเสียงสะท้อนนิดหนึ่งเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังวิทยุกันต่อปิดไปก่อนก็ได้ค่ะเสียงสะท้อนนิดนึง
3: ปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะ
2: ปิดแล้วเหรอคะอ้าวโอเคดีเลยเมื่อกี้ทำไมรู้สึกว่าเป็นคุณแม่แต่ทำไมเสียงสาวจังเลย
3: อายุ29ค่ะย่าง30
2: เอ้าก็ต้องเป็นน้องแล้วถ้างั้นน้องนีนะขออนุญาตเรียกน้องนีนะคะโอเคน้องนีแต่พี่ตาหนายังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรหรอก
3: ค่ะ
2: นะคะโอเคคุยกันไปน้องนีจากอุบลราชธานีถูกต้องนะคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะเนี่ย
3: ช่วง2 ทุ่มค่ะ
2: สองทุ่มโอ้2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยก็คือช่วงกลางวันไม่ได้ฟังเลยนะคะทำงานใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ฟังมานานหรือยังคะนี่ค่ะลูกทุ่งมหานคร สักประมาณกี่ปีได้พอจำได้ไหมคะ
3: ประมาณ2 ปีได้ค่ะ
2: โอ้2 ปีแล้วฟังทางวิทยุเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ
3: ชัดเจนค่ะ
2: โอเคตอนยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่บ้างเลยมันก็เลยแบบเหมือนต้องรอให้น้องนี่พูดแล้วก็หยุดไปโอเคแต่นี้ได้ยินพี่ตาชัดเจนเน
3: า
2: ะ
3: ชัดเจนค่ะ
2: โอเคหลายคนบอกว่า AI หรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ AI แล้วโอเคค่ะนี่ค่ะเนี่ยถามนิดนึงก่อนที่เราจะถามว่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอุบลเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
3: ตกค่ะ
2: ตกเยอะ
3: ดีค่ะ
2: อากาศดีตกประมาณหนึ่งไม่ได้ตกหนักมากหรือว่ายังไงเอ่ย
3: ไม่ได้ตกหนักมากค
2: ่ะอ๋อพอให้ได้แบบว่านอนสบายอะไรอย่างนี้เน
3: าะค
2: ่ะนะคะเมื่อกี้นี่ถามว่าแบบวันนี้นี่เอาหมูยอมาฝากหรือเปล่าจากอุบล
3: เอามา
2: เหรอโอเคเนี่ยดีมากเลยต้องตอบอย่างนี้แหละบอกว่าเอามาค่ะจริงแต่ชอบกินหมูยอของอุบลมากเลยอ่ะมีไหมคะมีแบบว่าเจ้าประจำงี้ไหมคะนี่ชอบทานหมูยอไหมคะอยู่ที่อุบล
3: ชอบค่ะ
2: มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านประจำ
3: ร้านประจำไม่ค่อยมีค่ะกินที่ไหนก็อร่อย
2: อ๋อเหรอโหนี่ไงของดีของเด็ดของอุบลราชธานีนอกจากหมูยอแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่อยากแนะนำค่ะนี
3: ่ก๋วยจั๊บยวนค
2: ่
3: ะ
2: อุ้ยต้องเอาของคู่กันนะต้องแบบว่าเนาะก๋วยจั๊บยวนแล้วก็ต้องมีแบบหมูยอเนี่ยแล้วก็มาชวนกันหิวอีกแล้วเนี่ยชอบมากเลยคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คือก๋วยจับยวนเขาก็จะทำเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปเนาะนี่เนาะแล้วเขาก็เนาะทำเหมือนคล้ายๆเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยสามารถมีติดบ้านไว้ได้ที่พูดว่าหิวนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีติดไว้ด้วย โอ้ยแต่ละโอเคค่ะนี่น่ารักมากเลยเอาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: พบหมอหน้าห้านค่ะเพลงต่ออ
2: ๋อพบหมอหน้าห้านของน้องอุ๋งอิ๋งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นหมออะไรดีคะ
3: หมออะไรก็ได้ค่ะเพราะอยู่หน้าห้างค
2: ่
3: ะ
2: แล้วอุ้ยพบหมอแต่พบหมอแล้วไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าบอมันเป็นจังไดต้องไปพบหมอหน้าห้าง
3: ค
2: ฮะท่าน้องนีเป็นยังไงต้องไปพบหมอที่หน้าห้านมันเป็นยังไงคะเป็นจังใด
3: อยากเต
2: ้
3: นค่ะ
2: อยากเต้นนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้พูดตามพี่ตาเลยนะคะค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณมากมากเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนี่
3: ค่ะขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องนีบอกว่ามันมีอาการเป็นมังงึกมังงักค่ะพี่ลูกตาลค่ะจัดให้หนึ่งผลงานเพลงหน่อยค่ะพบหมอหน้าห้านของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอ้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทของเรานะคะเริ่มต้นในเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวจัดให้กับจวดๆกันเลยนะโอ้โหหลายคนบอกว่ายาวๆไปครับดีเจในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต

0: สี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: บู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ป้าเถอะอุ้ยมวนหลายจวดจวดเลยนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องสนุกสนุกแนวผู้ฟังกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะสายหน้าใหม่ของเราเนี่ยน้องมีจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยหนูต้องการพบหมอค่ะพี่ลูกตาลนะมันอยากเต้นนะคะพบหมอหน้าฮานอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็เลยจัดให้อีก3เพลงให้น้องมีแล้วก็คุณผู้ฟังเต้นกันยาวนางสาวมั่นนะคะในงานจากน้องธัญญาชัชยาเนี่ยเขาเพิ่งมาร้องสดๆเลยเหมือนกันในที่งานคอนเสิร์ตวันแรงงานนะแล้วก็ต่อด้วยชีเสิร์ฟนะคะจากคุณแอนอรดีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยฮะเด้งดึงฮะเด้งดึงชอบมากเลยเพลงเนี้ยฮักอายพายเด้งดึงเนี่ยจากน้องเวียงณฤมลนั่นเองนะคะสี่งานเพลงสนุกๆเลยในช่วงนี้หลายคนเผื่อแบบว่าเออตามันเริ่มจะปิดก็ต้องทำตาโตๆกันสักหน่อยก็เลยจัดเพลงม่วนๆ นะคะจวดๆให้แบบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีน้องสรายุทธนะคะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยหน่อยครับเออนะนี่ตรงใจกับทาง SMS เลยนะมีขอหน้าฮักขนาดเลยเข้ามาด้วยเหมือนกันสงสัยต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยเนาะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่อวยชัยค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พี่มิมี่นะคะมีหลายคนบอกว่าทำไมสายหน้าไมค์โทรติดยากจังเลยดีเจเฮ้บางทีก็โทรง่ายบางทีก็โทรยากอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงสมพงษ์แล้ว โทษอะไรไม่โทษนะคะโทษดวงไว้ก่อนโอ้เป็นอย่างนั้นน่ะจริงๆอาจจะแบบว่าเป็นช่วงต้นชั่วโมงอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามานะพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะครับผมนะคะเริ่มจะง่วงแล้วนี่ขนาด4เพลงนี่ยังเต้นไม่พักนี่เริ่มง่วงแล้วเหรอพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เขาว่างั้นนะฮะส่งหัวใจเข้ามารัวๆเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะเปิดให้เยอะๆเลยนะคะกับสายที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้พี่วิทยาจากหนองบัวลำพูนี่เรามีแฟนรายการมีชื่อพี่วิทยาหลายคนเลยอันนี้เป็นพี่วิทยาจากหนองบัวลำพูแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะแค่เศษผ้าค่ะสนุกสิ่งมาก

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตโอ้โหเป็นเพลงที่บอกเลยว่าเข้ากับยุคและสมัยณปัจจุบันเหตุการณ์ตอนนี้เลยงานเพลงใหม่ของพี่นุจรีศรีราชาคุณผู้ฟังคะกับเพลงแพงแพงแพงแต่ไม่รู้อะไรแพงอะไรแพงเขาเดี๋ยวต้องไปฟังนะคะแพงแพงแพงไม่ได้แพงเดียวด้วยตั้ง3แพงคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์จะเด็ดดวงมาลาคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์กิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะคะอาจารย์หมูนั่นเองนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยไปดูกันสิว่าอะไรที่ว่าแพงแพงแพง

0: แพงแพงแพงพี่นุจรีเขาก็ว่านะอะไรก็แพงหมดแล้วนะคะสินสอดก็ได้แพงไปตุ้มอ้วย เออมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกสนุกนะจากพี่นุจรีศรีราชานะคะหลายคนก็ยังชื่นชอบเพลงเก่าๆไม่ถึงคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่นุจรีนะคะกับเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะคะอีแววสิ้นหวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงมากๆโอ้พูดถึงอีแววสิ้นหวังไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยนะคะกับเพลงนี้ก่อนแล้วกันแนะฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุชรีด้วยกับแพงแพงแพงนะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะคนต้นทางค่ะจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพลงที่จบไปเนาะนะคะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะคะเพลงนี้นะคะคนต้นทางเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับสัปดาห์ล่าสุดของเราอยู่ในฮิตที่9ด้วยค่ะเพลงนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะจากชินี่แล็บนะคะยังคงฮิตต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในฮิตที่2คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คืนสิทธิ์นะคะงานจากบุ๊กสุภการกับเพลงนี้จัดให้เลยนะคะกับที่ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินั่นเองนะคะก็ตอนนี้23:55ค่ะผู้ฟังนะคะกับช่วงถ่ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยจ้า
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จากพี่วอนนะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะบอกว่าอยากฟังเรา3คนอิทธิพลังโกนเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยวันนี้เพลงไหนที่ยังติดค้างเอาไว้ขออภัยจริงๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะลูกแตนชนิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ที่โชคชะตา
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่
5: Yeah.

3ผลงานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าปกติน้องเมย์ก็จะพาคุณผู้ฟังไปเคลิบเคลิ้มกับผลงานเพลงช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปนะคะแบบไบโพล่านะ3ผลงานเพลงค่ะมนรักลูกทุ่งนะคะจากพี่ยอดรักนี่เป็นไงพี่ด้วยRL ยอดรักสลักใจนะคะข้างหลังภาพจากหนูมิเตอร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาลาไซจากไทยธนาวุฒินะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า

อ่ะขัดข้องทางเทคนิคแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องเมย์นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะว่าจิงเกิลของเรามันเป็นอะไรอีกแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอกราบสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันสักหน่อยสักนิดนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีพี่ธันพิชาพี่โพดีนะคะสวัสดีไปยังพี่ TSJ น้องไบรท์นะคะบอกว่าเที่ยงคืน15ใช่ไหมตอนนี้เที่ยงคืน16แล้วนะคะแล้วก็มีพี่พิทวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่กรณ์ด้วยนะคะพี่สุพนิชนะจ๊ะบอกว่ารักน้องเมย์นะอยากคุยด้วยนะแล้วโทรมาเลยก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีคนรับสายเดินไปตามช่างแล้วเออนะไม่รู้อุปกรณ์มันชอบแบบผิดๆเพี้ยนๆตอนนี้เนี่ยพูดยากพูดเย็นหนูบางทีหนูก็ต้องแบบว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยจริงๆบางทีเออจะลองใหม่ไหมล่ะ ไม่รู้ทำไมกดแล้วมันไม่มีเสียงนะคะก็เดี๋ยวให้ช่างเทคนิคเขาปรับปรุงนิดนึงก่อนนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังนะเออเมื่อกี้น้องเมย์ไปอ่านคอนเทนต์หนึ่งจากเพจหนึ่งนะคะพอดีว่าเขาเขียนว่าอาหารสุรินทร์ใช่ไหมชื่อเพจอาหารสุรินทร์สักอย่างนี่แหละเขาโพสอ่ะเขาจะถามว่ามีใครอยากได้ปอมไปเลี้ยงไหมครับนะคะแต่น่าจะพิมพ์ผิดแหละพิมพ์มาว่ามีใครอยากได้ปอบไปเลี้ยงไหมครับแล้วเขาเนี่ยก็มีคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตพิมพ์ไปว่าเอาจริงดิพี่ประกาศหาบ้านให้ปอบเนี่ยนะชาวเน็ตก็ถามว่าแล้วน้องกินอะไรเป็นอาหารคะแล้วคนไทยอ่ะเนาะด้วยความเป็นคนไทยคอมเมนต์ก็คือหนักด่าว่าบอกว่าเออเมื่อก่อนใส่ตลับยะมองปล่อยไปตามต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยกันตามเพจแล้วหรอคะอะไรเงี้ยเออน่าจะกินคนแหละอย่างนี้บางทีก็บอกว่ากลุ่มอาหารที่แปลว่าอะไรหรือเปล่าฮ่าฮ่าเออนู่นนี่นั่นนะคะก็สลับจับมีคนบอกว่าอุ๊ยน้องปอบหรอดูน่ารักไปเลยนะน้องกินอะไรเป็นอาหารคะเอ็นดูเออน้องกินอะไรเป็นอาหารเขาเอ็นดูแล้วแบบไปไกลกว่าที่คิดแล้วนะกลุ่มอาหารสุรินทร์นะบอกน้องกินไก่สดแหละโน่นนี่นั่นอ่ะเมื่อกี้น้องเมย์บอก3ผลงานเพลงใช่ไหมในช่วงของฮิตมาราธอนนะจ๊ะมาดูเซ่เงียบกิบไว้เออนะอ่ะไหนขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะจากทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะมีบางคนบอกว่ามีทางอะไรนะวิทยุฟังทางวิทยุนะจ๊ะน้องเมย์ได้เลยเออนะปิดกล้องเพราะเขินเหรอไม่ใช่ค่ะ น่าจะมีอะไรขัดข้องนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้จัดให้3ผลงานเพลงไปเรียบร้อยเนาะนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ด้วยละกันนะคะนะคะอ่ะเมื่อกี้3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนเนาะฮิตมาราธอนสวัสดีนัทมหาเทพด้วยสวัสดีดีเจคนสวยอ่ะเปิดกล้องได้แล้วพอน้องเมย์เก่งแล้วเจอหลายช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่สงกรานต์ด้วยนะจ๊ะขออภัยพี่ช่างด้วยเออเองแหละนั่นแหละนะสวัสดีพี่สมชายบอกว่าน้องเมย์ครับวันนี้คนอะไรน่ารักขอเพลงคาราบาวพ่อหลีเหรอใช่ไหมเมื่อวานมีคนขออะไรพี่หลิวอะไรสักอย่างอ่ะหนูมาเปิดเจอหนูก็หาไม่ได้นะเออขอเพลงแบบแมสหน่อยได้ไหมเพลงที่คนอื่นเขาฟังแบบทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าอ่ะ1ผลงานเพลงนี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจย้ำเบอร์นะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำมีคนถามว่าน้องเมย์มีลูกหรือยัง หนูอะนะ มีแล้วมีแล้วชื่อมีตังกับวาวาตัวหนึ่งมันชื่อวาวาอีกตัวหนึ่งมันกระลอก อะไรครับเนี่ยอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทักทายแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายแสงแสงแวนครับ
1: จากจังหวัดตากนะคะ
2: ครับผม
1: ไม่ทราบว่าคุณแสงมีลูกหรือยัง
2: ยังครับ
1: รู้สึกไงคะเวลามีคนถามเราว่าแบบมีลูกหรือยังเนี้ย
2: ก็ธรรมดาครับ
1: แบบว่าแบบเอ้ยเขาแบบสนใจในตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: อยากรู้อยากรู้แบบว่าปกติคือหนูโดนถามบ่อยว่ามีแฟนหรือยังหรือว่าแบบมีลูกหรือยังหรือว่าแต่งงานหรือยังเงี้ยถามบ่อยมากเออ
2: ครับ
1: อืมก็เลยแบบว่าตลกดีเวลามีคนถามจะไม่ได้แบบเฉยๆนะของหนูรู้สึกว่าตลกดีเอ็นดูอ่ะเออหนูขำไม่ได้ขำเขานะที่เขาถามแต่หนูขำตัวเองนะที่หนูก็ไม่มีสักทีอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีลูกสักทีโอ้ยจะเอาลูกมาจากไหนอ
2: ่
1: ะ
2: แฟนเป็นมะเร็งมีไม่ได้
1: จริงหรอ
2: ครับผม
1: เป็นมะเร็งปากมดลูกเหรอคะ
2: เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
1: ลูคีเมียปะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ยี่สิบกว่าปี
1: เราต้องถ่ายเลือดบ่อยไหมคะ
2: ไม่ได้ถ่ายครับแค่ไปให้คีโมให้เสร็จแล้วครับ
1: หรอ
2: ยี่สิบกว่าปีอ่ะ
1: หูแต่ว่าดูแลดีมากเลยนะถึงได้แบบอยู่ได้นานขนาดนี้ถูกไหมกำลังใจต้องดีมาก
2: อยู่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
1: รออ้าวอยู่จังหวัดตากแล้วแฟนอยู่โรงพยาบาลภูมิพล
2: ไม่เวลาไปหาหมอครับ
1: หูมาจากนู่นเลยเหรอ
2: ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับ
1: ดีขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับดีขึ้น
1: หุยแสดงว่าดูแลดีมากเลยนะเนี่ย
2: เพราะว่าพี่สาวเขาอยู่จังหวัดปทุมเมื่อพอดี
1: ก็เลยแบบว่าอุ้ยแต่ว่าคุณหมอเก่งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังใจมันสำคัญมากๆเนาะ
2: ใช่คุณหมอบอกว่าอยู่ไม่ถึง2ปีไง
1: อืมแต่พอสุดท้ายแล้วพอเรามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปมันอะไรก
2: ็
1: นั่นแหละมันสู้ได้อยู่แล้ว
2: อยู่มา20กว่าปีเลยไม่เห็นเป็นไรเลย
1: เออไงล่ะเก่าๆป่ะล่ะเนาะนะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ความรักของยักษ์เขียวครับ
1: ความรักของยักษ์เขียวนะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
2: อยากชอบครับ
1: ชอบครับร้องได้ไหมครับ
2: ร้องได้นิดหน่อยครับ
1: ไหนไหนไหนร้องไหนร้องไหน
2: ไม่กล้าร้องอ่ะ
1: เอ้ยขนาดนี้แล้วหนูบอกเลยร้องผิดร้องเพี้ยนร้องผิดคีย์อะไรก็ดูน่ารัก
2: อายครับคนทั้งประเทศเลย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเขาปิดหูกันแป๊บนึง ไม่เป็นไรไม่แกล้งไม่แกล้งวันนี้พอดีว่าเวลามันค่อนข้างจะจำกัดนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ก่อนจะไปฟังผลงานเพลงนะคะขอตีกับคุณนัทมหาเทพก่อนอะไรเนี่ยคุณดีเจมีแฟนหรือยังเออถามทีแหมคุณนัทมีแฟนหรือยังอะคะคุณนัทมหาเทพอะคุณเป็นศิลปินนะคุณมีแฟนหรือยังเออวันดีเอาคืนสวัสดีพี่ฮักพ่อกำกาด้วยนะพี่บอยสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆมันเลื่อนไปอีกแล้วอะเออเลื่อนไม่ได้แล้วอะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะใครที่แบบอยากให้ทักทายก็พิมพ์บ่อยๆหน่อยละกันสวัสดีพี่นารีด้วยนะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะความรักของยักษ์เขียวในช่วงของสายชิวฮิวใจจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: นี่นะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณนัทมหาเทพมากๆนะคะคนที่แบบว่าเล่นฟุตบอลอะไรอย่างงี้แนะนำนะแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดก็ต้องแบบระมัดระวังกลัวจะโอดจะโอยอย่างงี้คุณนัทมหาเทพเนี่ยนะคะก็นี่เลยนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าด้วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นด้วยกันรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปเลยนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในราคาพิเศษนี้นะคะเขาแถมนะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะถามว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันถามว่าวันเกิดจัดที่ไหนหรอวันเกิดปีนี้ไม่ได้จัดค่ะแต่ว่าเป็นการทำบุญ

0: โดยการเนี่ยแหละมี FC มีแฟนคลับรวมเงินการบริจาคให้กับน้องคนหนึ่งที่เพิ่งคัดบ้านมาว่าโอเคอยากจะไปช่วยบ้านนี้แต่ว่าตอนแรกคุยกับแฟนคลับไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปปรับบ้านเขาเนาะให้บ้านเขาน่าอยู่มากขึ้นเหมาะสมแก่การแบบน้องเขาวัยเรียนอะวัยแบบ12 13ยังแบบป.6ขึ้นม.1อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กเรียนดี3จุดกว่าๆน้องเมย์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้น้องคนเนี้ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาดูแลคนสูงอายุแล้วก็คนเจ็บคนป่วยคนแก่อะไรเงี้ย4ท่านทั้งลุงที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีปัญหาจิตเวชด้วยแล้วก็มีคุณลุงที่ติดเตียงมีคุณแม่ที่เป็นโปลิโอเดินเหินลำบากนะคะแล้วก็มีคุณยายที่ก็เดินทำมาหากินไม่ได้อะแล้วน้องคนเดียวน้องอายุแค่12ก็เลยอยากไปช่วยน้องคนนี้แต่ปรากฏว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานเมย์ไปหาเขาอีกรอบนึงเขาก็เพิ่งบอกเมย์ว่าคือตอนแรกอะเมย์เห็นแล้วแล้วเมย์ก็อยากจะเข้าไปบริจาคใช่ไหมก็เตรียมเงินเตรียมอะไรกับแฟนคลับเอาไว้พอถึงเวลาปรากฏว่าเพิ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าน้องกำลังจะโดนไล่ที่อีก5เดือนข้างหน้าก็เลยคิดอยู่ว่าทั้งหมดเงินทั้งหมดที่แฟนคลับให้มาก็อาจจะให้เขาเป็นเงินอาจจะไม่ได้ซื้อมุ้งซื้อที่นอนอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนแรกแหละอาจจะต้องเป็นแบบว่าให้น้องเขาเก็บไปเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็ให้คุณแม่เขาไปแบบว่าไปหาห้องเช่าไปหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาโดนไล่ที่เขาก็จะไม่มีที่อยู่แล้วแล้วคนมันทำมาหากินอะถ้าไม่มีที่อยู่มันก็โหเดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็นอนเป็นโรงจอดรถใช่ไหมล่ะส่วนมีคนถามว่าวันเกิดอ๋อหนูไม่ได้จัดเอาเป็นว่าถ้านัดคุณนัดมหาเทพอยากมาก็มาที่อสมทแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้มันม่วนกันไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: วันนี้นะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงจากสาวอุ้มกสิยาบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าห่างหายกันไปนานบางทีเขาก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมบ้างติดงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนรายการก็ถามถึงก็อ่ะเอาพาสาวอุ้มกัสยามาร้องเพลงให้ฟังบ้างนะคะเรารอเขาลืมค่ะ

0: รบมือดังๆให้กับอุ้มกัสยาค่ะว้าม
1: หานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ในเวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะคะให้ความอบอุ่นกับตัวเองให้ความรู้สึกปลอดภัยกับตัวเองนะคะวันนี้หลายๆคนอาจกำลังเจอสถานการณ์ย่ำแย่เจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องฝืนทำอย่างเช่นเราจะต้องฝืนทำงานเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในความมั่นคงเราจะต้องฝืนอยู่กับใครที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่แต่เราก็ยังต้องอยู่กับเขาต่อไปเพราะว่ามันจะต้องเป็นงานเป็นการเนาะบางคนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วแหละทั้งที่รู้ว่าลึกๆอ่ะเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเราอยากก้าวหน้าเราอยากอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะหรือแม้แต่ว่าทำงานที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบแล้วเราก็ยังฝืนต้องทำต่อไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นนะคะมากกว่าความรู้สึกของตัวเองบางคนฝืนคุยฝืนอยู่กับบางคนทั้งๆที่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นตัวเองเลยนะคะอะไรต่างๆฝืนยิ้มนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าทุกๆอย่างข้างในเนี่ยมันโอเคทั้งที่มันเหนื่อยมากๆเนี่ยน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าวันนี้กอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมหาความภูมิใจให้กับตัวเองด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้นะคะน้องเมย์สาระดีๆอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขอโทษมันคือการที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเจอคนแบบนี้บ่อยไหมมี2ประเภทนะคะคือคนที่พูดขอโทษบ่อยมากๆเอออะไรขอโทษอะไรโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษไปเรื่อยเลยนะกับอีกคนนึงไม่ขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคน2ประเภทนี้มาดูกันสิว่ามาวิเคราะห์กันหน่อยว่าคน2ประเภทนี้เกิดจากอะไรนะคะเริ่มจากคนที่ขอโทษบ่อยๆก่อนละกันนะคนที่เขาขอโทษบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากการรู้สึกว่าเกรงใจจนเกินไปบางคนถูกสอนมาว่าอย่าทำให้คนอื่นลำบากนะต้องสุภาพต้องเรียบร้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่มีตัวเองอยู่ก็รู้สึกเหมือนว่าขอโทษแล้วอะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันเกิดมาเพื่อขอโทษเลยทั้งที่ยังไม่ได้ไปชนใครเลยนะอย่างแบบเดินอยู่ยังไม่ชนใครก็ขอโทษค่ะขอโทษนะคะเอาไว้ก่อนแล้วนะสองมันอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะทำผิดตลอดเวลาจะใช้คำว่าขอโทษเนี่ยเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองนะคะเขากลัวจะพูดผิดกลัวจะทำคนอื่นไม่พอใจกลัวจะโดนปฏิเสธนะก็เลยรีบขอโทษไปก่อนเลยนะสามนะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องระมัดระวังตัวเช่นอะไรครอบครัวที่เขาเข้มงวดมากๆมีความกดดันสูงบางครั้งเนี่ยโดนตำหนิบ่อยสมองก็จะเรียนรู้ว่าปลอดภัยที่สุดคือขอโทษไว้ก่อนถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกมาด้วยวิธีการแบบโทษลูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะโตมาโดยที่แบบขอโทษไว้ก่อนอะปลอดภัยสุดเลยนะคะสภาวะอารมณ์นะเช่นความเครียดหรือซึมเศร้าก็เป็นไปได้นะคะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระขอโทษแม้กระทั่งเรื่องนั้นนะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ขอโทษไปก่อนเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นมากนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแย่นะแค่บางครั้งมันใส่ใจมากเกินไปมันใส่ใจจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปอันเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดคำว่าขอโทษที่เยอะมากๆได้เหมือนกันนะคะคนที่ขอโทษบ่อยๆไม่ได้แปลว่าเขาทำผิดบ่อยนะคะแต่เขาพยายามรักษาความสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจเขานะว่าเขากำลังพยายามปกป้องตัวเองอยู่แล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่ดังนั้นถ้าเรามองแบบน่ารักนิดนึงบางคนขอโทษแปลว่าในใจเขากำลังพูดว่าอย่าโกรธฉันเลยนะฉันอยากให้ทุกอย่างมันโอเคอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอะรู้สึกดีขึ้นนะคะเวลาที่เขาขอโทษจะขอโทษเลยนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรำคาญใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจไปถึงแก่นแท้ของคำว่าขอโทษที่เขาพูดออกมาก็นั่นแหละเขาคือพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่แล้วตรงกันข้ามล่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จักขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอาจจะเกิดมาจากการที่เขาอีโก้สูงปกป้องตัวเองแรงกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้คือถ้าขอโทษแปลว่าแพ้นึกออกไหมขอโทษแปลว่าฉันแพ้ฉันก็เลยไม่กล้าขอโทษแสดงว่าเขาอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติเขายอมรับความจริงความรู้สึกแพ้เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้เขาก็เลยต้องปกป้องตัวเองนะคะไม่คิดว่าตัวเองผิดจริงๆอันนี้ก็สุดแล้วแต่แล้วเพราะว่าอันนี้คืออันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะเขาเป็นคนมองโลกคนละมุมกับเราเขาคิดว่าเขาพูดตรงน่ะมันดีแล้วนะคะเขาคิดว่าอีกฝ่ายคิดมากไปเองเขาก็เลยไม่รู้จักที่จะขอโทษซึ่งอันเนี้ยไม่มีทริกเกอร์ให้ขอโทษตั้งแต่แรกดังนั้นก็ต้องปล่อยเขานะคะเพราะว่าเขามองคนละมุมกับเรา3นะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สอนในเรื่องการขอโทษอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกัน เขาบางบ้านน่ะเขาไม่ได้สอนเรื่อง emotional awareness นะหรือไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ขอโทษกันเลยพ่อไม่เคยขอโทษแม่แม่ไม่เคยขอโทษพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าควรทำไม่ใช่ไม่อยากทำนะคือมันเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าควรทำอ่ะเออการขอโทษมันควรทำใช่ไหมนะอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาไม่อยากทำนะแต่เขารู้สึกว่าอ๋อต้องขอโทษเหรออะไรเงี้ยเออนะสี่ค่ะกลัวความผิดกลัวถูกตำหนิคือถ้าขอโทษเมื่อไหร่มันเป็นการยอมรับผิดเออซึ่งโดนลงโทษแน่เลยบางคนเขากลัวโดนลงโทษเขาก็เลยไม่ยอมขอโทษเลยปฏิเสธเป็นการเงียบหรือว่าทำให้ง้อด้วยวิธีอื่นแทนอย่างเช่นแบบเอาของซื้อของมาให้อะไรหรือว่าแบบทำอย่างอื่นอะชวนคุยเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยนะคะขาดเอมพาธีค่ะคือขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาอาจจะไม่ทันรู้ว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่อยู่เนาะหรือไม่คิดว่าอีกฝ่ายนึงคำพูดว่าไม่ขอโทษเนี่ยมันคือกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะอีกอย่างนึงเขาก็คือบุคลิกเป็นคนตรงๆแข็งๆหรือเป็นคนแบบassertive มากเกินไปอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะร้ายนะแต่สไตล์การพูดอ่ะเขาเป็นคนตรงทำตรงไม่อ้อมเป็นคนข้อดีมันมีอ่ะข้อดีมันคือการชัดเจนแต่ข้อเสียมันดูเหมือนไม่แคร์ใครเลยไม่แคร์ความรู้สึกใครเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเราก็พยายามเข้าใจเขาแล้วก็ทำที่ให้เข้าใจเขาไม่ใช่เพราะเขาทำถูกนะคะแต่ที่ให้เข้าใจเขาเพื่อให้ใจเราอ่ะมันเย็นใจเรามันสามารถอยู่กับสภาวะนี้ได้แล้วเราจะมีสติไม่ปี๊ดไม่วีนไปตามเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงของชั่วโมงแรกเอาไว้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะไข่มดแดงช่วงนี้มีเยอะเลยนะจากวงซูซูนะจ๊ะชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายตอนนี้สายยังว่างนะจ๊ะ022481366โทรด่วนเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงตี2นะจ๊ะและ1สายหน้าใหม่วันนี้โหยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
2: จะสดชื่นอะไรขนาดนั้นล่ะคุณ ทักทายเพื่อนๆในห้องหน่อย
3: สวัสดีครับผมน้องไบหัวหน้าห้องม.9/5โรงเรียนลูกพุ่งมหาลัยขอนแก่นจ้าร
2: ู้ได้ไงว่าเราม.9/5เราอาจจะป.9เราอยากเด็กไงเพราะปกติเราเป็นเด็กหญิงใช่ไหมถ้ามอเดี๋ยวนี้เขาเป็นนางสาวแล้วเออเราอาจจะเป็นเด็กประถมอยู่เออจะไปรู้ได้ยังไงอะไรใหม่ๆหนูดีบางทีหนูดีไม่ต้องเห็นก็ได้แล้วบอกว่าพี่เมย์ทำอะไรพังอะหนูดีต้องไม่เห็นสิหนูดีถ้ามันแบบมองผ่านมองข้ามไปบ้างก็ได้ทำอะไรไม่รู้หักน้องไบน้องไบสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: สบายดีจ้า
2: อ๋อวันแรงงานที่ผ่านมาไบไม่ได้มานี่เน
3: า
2: ะ
3: ไม่ได้มาจ้า
2: ไปไหนมาจ๊ะ
3: ติดภารกิจนิดนึงค่ะ
2: อดเจอพี่ต้นข้าวเลยนะจ๊ะ
3: แ
2: ย่ติดภารกิจหรือมันไกล
3: ไกลด้วยแหละครับ
2: เข้าใจแหละเข้าใจแหละว่าแบบน้องใบก็แบบว่าหูบ้านอยู่สมุทรปราการเนาะจะเดินทางมามันก็ไกลอยู่นะ
3: ใช่ไกลมาก
2: ไม่รู้ว่าจะมายังไงด้วยปกติต้องมายังไงอะขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนใบจะถนัดรถไฟฟ้าเนาะ
3: ใช่ส่วนใหญ่จะรถไฟฟ้าจ้า
2: น้องแชมป์เขามาเขามีคุณแม่มาส่งค่ะกับก็คุณแม่มารับไงก็ได้อยู
3: ่
2: น้องแวนบอกว่าแล้วว่าใครได้ใส่หน้าใหม่พี่ก็เพิ่งหันไปเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่รู้เลยวันนี้ผลงานเพลงที่ใบจะขอคือ
3: ว้าวอน
2: จริงๆเลยอ่ะว้าวอนเอ้ยถือว่าไม่ได้ฟังนานอยู่เนาะ
3: ใช่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะจ๊ะ
2: ใช่เหรอ
3: ใช่
2: ของขวัญวันเกิดพี่เหรอพี่ต้องเปิดเพลงตัวเองให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเหรอ
3: จริงไหมเนี่ยเป็นของขวัญจากผมไง
2: ลาก็ได
3: ้ก็ถือโอกาสได้อวยพรเลยละกัน
2: ค่ะ
3: ก็ขอให้พี่เมย์มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ขอให้เป็นศิลปินที่น่ารักดีเจที่น่ารักแล้วก็คุณครูที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดมี FC เยอะๆมีการงานดีๆเฮงๆปัง
2: ๆนึกว่าจะบอกมีการงานที่น่ารัก
3: นอนเยอะๆนะจ๊ะ
2: อันเนี้ยพอเนี้ยดีไม่น่าจะได้นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจัดรายการสดด้วย
3: ใช่รอดูเลย 5:15 จ้ะ
2: เดี๋ยวจะปล่อยโป๊ะเพียบเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันเนาะนะคะช่วง 5:15
3: ใช่
2: ช่อง M-Cot นะคะพรุ่งนี้รายการสดก็เข้ามาทักทายได้ผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทย Live แล้วก็ TikTok สำนักข่าวไทยนะจ๊ะวาวอนโอ้ยพี่ฟังวาวอนแล้วพี่ฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ
3: ใช่ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลย
2: ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนพี่จะมีความรู้สึกว่าเพลงวาวอนมันคือเพลงที่แบบคนรักแบบว่าแฟนอ่ะแฟนทิ้งแล้วเราวอวอนให้เขาอยากให้เขากลับมาอะไรเงี้ย
3: ใช่
2: แต่พี่เพิ่งรู้ว่าเพลงวอวอนนี่มันสามารถฟังเป็นอีกมุมนึงได้เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวลองฟังดูฮึบไว้ฮึบไว้นะจ๊ะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
3: คงต้องตามค่ะต้องเปลี่ยนใหม่
2: ยาวมากเลยค่ะนะมาน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และ
3: สบ
2: ู่
3: ไมด
2: ้
3: า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันใช่
3: โยโอ้ย
2: โอ้ยไม่ต้องแล้วผลงานเพลงนี้วอลวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็ให้พี่เมย์ให้ตัวเองแล้วก็ให้เอพิซีทุกคนเลยครับ
2: ได้เลยมีคนถามว่าเพลงวอลวอนใครทิ้งครับเฮ้ยเหนื่อยจะตอบไปฟังผลงานเพลงแล้วกันนะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าอีก2เดือนจะเข้ากทม.นะเอาไว้เจอกันนะจ๊ะเด็กๆทุกคนนะมีแก๊งเฝ้าดีเจอยู่ก็อุ่นใจเหมือนกันมีคนตอบแทนให้ตลอดเลยบอกว่ารักหัวหน้าห้องนะจ๊ะนี่พี่ธันพิชาบอกนะน้องแวนบอกว่าเย้วอวอนทำไมไม่ขอเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะร้ายมากเลยไม่เอาแล้วก็มีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายพิทวัฒน์เข้าห้อง 9/5 ครับโรงเรียนลูกทุ่งมหานครคอนแวนต์นะชั่วโมงที่2แล้วนะครับนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันช่วงนี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆผลงานเพลงวันนี้ปกติอย่างที่บอกไปว่าวอลวอนส่วนใหญ่จะความหมายมันคือการที่แฟนทิ้งไปแล้วแบบว่าเราอยากได้เขากลับมาใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่แฟนรายการของหนูก็คือจะบอกไงดีอ่ะเป็นแฟนคลับตัวยงของหนูแล้วกันเขาเสียชีวิตไปเพลงนี้หนูรู้สึกว่าหนูฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนูฟังเป็นการจากลาเพราะฉะนั้น4ผลงานเพลงนี้นะคะก็มอบให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจากลากันไปเด้อเอาเป็นผลงานเพลงก่อนนะพอๆค่ะ

0: 1245
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะเมืองหลวงใจร้ายนะถ้าเมืองหลวงมันใจร้ายมากนะหลบต้องใช้คำว่าอะไรหลบบ้านกลับบ้านมาหาพี่เบาได้ไหมล่ะเปิดใจให้พี่เบาซะหน่อยว่าเออนะถ้าเมืองหลวงมันมีแต่คนใจร้ายมีแต่คนทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็กลับใต้ละกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเมืองหลวงใจร้ายจากนิวพงศกรสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่แล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะคะผลงานเพลงนี้เอ้ยแม้ว่าดนตรีมันน่ารักอยู่นะนะถ้าใครที่ชื่นชอบอยากจะผลักดันให้เข้าชาร์ตเรามานะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะจ๋าในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: มาต่อกันในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงลูกชายแห่งชาติที่ขอกันมาแบบกระหน่ำมากๆเลยนะคะหนุ่มไลอันกาดบัณฑิตและนันอนันต์นะกลางดาวกับใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดด้วยนะคะน้องเมเกิดวันที่7นะยังไม่ถึงอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งถึงยังไม่อยากข้ามอายุยังอยากอายุเท่าเดิมอยู่นะก็ขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะขอเพลงกลางดาวน้องเมจัดให้แล้วนะแล้วก็มีขอเพลงโอ้ดวงใจแต่ว่าเปิดวอวอนไปแล้วนะคะก็เปิดซ้ำศิลปินไม่ได้นี่เป็นไงล่ะ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปพรุ่งนี้นะคะสามารถเจอน้องเมได้ที่หน้าจอทีวีช่อง30 HD นะคะหรือช่องอสมทนี่แหละ MCOTนะจ๊ะก็สามารถติดตามได้ตอน5 โมงเย็น5 โมง 15 นะนะจ๊ะมีคนบอกว่าส่งคุณครูกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝากรายการเรื่องพบค่ำไว้ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นจัดรายการคู่กับพี่หน่อยแน่นะคะก็เข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วกันนะจ๊ะแอบดูคอมเมนต์ ไม่ทำงานทำการละแอบดูคอมเมนต์ซะอย่างนั้นล้อเล่นนะจ๊ะก็ไปถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆนะคะที่น้องเมย์จะต้องเรียนรู้แล้วก็หัดก็เลยอยากได้กำลังใจเป็นพิเศษนะคะก็ขอบคุณมากๆอยู่แล้วด้วยนะจ๊ะอ้าวน้องไบร์ทโดนบล็อกเฉยเลยไบพิมอะไรไปอ่ะอ๋ออยู่ดีๆโดนซ่อนโอเคอ่ะกดให้แล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะกว่าจะผมก็จะอะไรนี่หูเกิดเป็นผู้หญิงจริงแท้แสนลำบากกว่าจะแบบว่าสระผมแต่งหน้าเช็ดหน้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นกว่าจะได้นอนกว่าจะทาครีมกว่าจะได้นอนประมาณสัก5 ได้มั้งเนาะแล้วก็ต้องตื่นแล้ว9 โมงอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนจริงๆแล้วน้องเมย์ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์หลายๆคนก็ทำงานหนักไม่แพ้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันก็แล้วกันเนาะนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะต้องช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะเราก็เลยไม่ได้อัปเดตราคายางกันเลยลาไปก่อนแล้วมีคนเงียบหายไปแล้วในหลุม1 คน อ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1 ใบเสพความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะเศษใจเหลือๆถ้าคุณผู้ฟังพอมีสักนิดเสียวเศษใจก็เผื่อไว้ให้น้องเมย์ด้วยนะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอนิจจาทิงเจอครับของแม่พึ่งบุญบุญจันทร์นะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นจากอะตอมเสรีรุ่งสว่างครับจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะอ่ะไหนขอดูสิมีใครบ้างมาสวัสดีกันก่อนนะครับทาง Facebook Live นะครับต้องรีเฟรช Facebook นิดหนึ่งนะฮะสวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่สมคิดนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมวภูปการบอกว่าละหมาดอารมณ์นะครับรอฟังอยู่จ้าพี่สุมาลาโอ้ยวันนี้มาเร็วมาเร็วแต่เลยว่าเนาะพี่สุมาลานะครับแล้วก็พี่นุชเจริญทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องใบบอกพี่เพชรมาแล้วนี่ขอบคุณมากๆครับน้องใบนะที่ยังอยู่ต่อนะครับจากช่วงคุณครูเมย์นะครับขอบคุณมากๆครับนะไม่ได้เจอน้องนานมากๆสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่สว่างทักทายนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนครีมลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับขอแนะนำกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะครับพี่ยิ่งนะฮะแล้วก็รองูเข้าฝันนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณม่อนใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: คุณม่อนโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
3: ้กิ่งโมรามอินทราครับ
2: รามอินทรามินบุรีแถวๆนู้นเนาะ
3: ครับผมใช่นะครับ
2: ครับผมและตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอน
3: อ๋อนอนตั้งแต่เย็นแล้วครับเพิ่งตื่นครับ
2: อ๋ออุ้ยถ้าเพิ่งตื่นตอนนี้ก็สว่างคาตาได้เลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วคร
2: ับ ยาวๆเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: อยากมีที่จอดใจของมนต์แคนแก่นคูนนะคร
2: ับ โอ้ยเพลงนี้เพราะมากๆไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับคนจังหวัดตากและสุโขทัยครับ
2: ได้เลยครับผมอ่ะคุณม่อนครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ครับผม
2: ขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพนะครับ
3: ครับผมเหมือนกันครับดีเจด้วยนะครับรักษาสุขภาพ
2: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับผมนะครับคุณม่อนจากมินบุรีใช่ไหมครับปรามินทราเนาะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอยากมีที่จอดใจนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขา

หลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและทน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจัดไปยาวๆ5เพลงนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เทพีเชียงใหม่จากคุณอาสอนชัยนะครับแล้วก็เทพีบ้านไผ่จากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วก็2เพลงเพื่อชีวิตเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อเธอจากพี่โป่งปฐมพงศ์นะครับหรือว่าพี่โป่งหิเล็กไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็มือปืนครับจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับผมเลยมีพัดลมมาแนะนำร้อนนี้นะครับคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบสายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้คูลพลัสดูแลคุณครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะฮะเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ก4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีไปทาง Facebook Live ด้วยนะครับไหนขอดูสิมีใครบ้างทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวรรณีครับพี่พินโยจากคีรีรัตนิคมสุราษฎร์ธานีนะครับมาทักทายกันแล้วเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกนะฮะขอดูซิคุณชายบอยคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีไปถึงไอ้กว้างนะไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับขอเพลงกระท่อมสามเมือนจากอะตอมเสรีนะครับพี่สังทองสีสายขอเพลงจันทราคาลิปโซจากน้าหมูพงเทพด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่วันวิสาครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับปะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

0: 13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของชั่วโมงที่2แล้วนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับผมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่สุชาดาน้องแบมมาแล้วนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับทักทายนะครับพี่สมคิดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายพี่พินโยพี่ปัญญาพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวณีนะครับทุกท่านเลยพี่วันด้วยนะครับพี่วันวิสาเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชร
1: โอ้ยสวัสดีครับพี่แอมไม่ได้คุยกันนานสบายดีนะครับ
2: สบายดีค่ะพี่แอมไม่ได้คุยถามเรื่องเนี
1: ่
2: ย
1: อะไรนะครับพี่แอม
2: ไม่ได้คุยกันน้องเพชรถามเรื่องเนี่ย
1: 3เดือนแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยขอบพระคุณมากๆ
2: แต่พี่ฟังน้องเพชรกันไม่ทุกคนเลยนะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับแล้วพี่แอมปกตินี่นอนกี่โมง
2: เชื่อนอนตามมันก็มึงบังครับมึงเย็ดตึงเจ็บมึงจะฟังคุณตีคนน่วงล่ะคนนุ่ง
1: อ๋อก็ต้องเขาเรียกว่าต้องแล้วแต่วันใช่ไหม
2: ใช่
1: ครับพี่แอมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ปากกาครับน้องเบ
1: สได้เลยครับผมบทเพลงจากน้องธัญญานะ
2: ใช่ครับน้องเบสพี่ก็ขอเป็นคนมึงเกิดย้อนหลังให้น้องเบสได้ไหม
1: โอ้ยได้เลยครับพี่ย้อนหลังเลยเหรอโอ้มาจัดมาครับ
2: มันน้องไปจำนำในกลุ่มที่เข้ามีนาใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ9มีนาครับ
2: ขอให้น้องไปเจอละกันอยู่ละกันครึ่งก็เป็นนาแล้วก็วันมันเกิดน้องเมย์ด้วยนะพรุ่งนี้มันเกิดน้องเมย
1: ์วันพรุ่งนี้วันเกิดน้องเมย์นะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ได้เลยได้เลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับพี่แอมก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่แอมจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได้คร
1: ับ
2: ม
1: ัน
2: ยาว
1: มันยาวใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่แอมพูดตามเพจนะ
2: ค่ะ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: เกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ปันท้ายอะไรกำไหนกำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราไอ้ของการคันยังไม่ต้องไป
1: ถูกต้องครับสาเหตุของอาการคันนะครับ
2: ขอให้น้องไปสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่แอมเช่นเดียวกันนะ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับผมนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานนะฮะพี่แอมจันทบุรีอ่ะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าก็เป็นบทเพลงบักลาครับใช่ไหมของน้องธัญญานะครับผมเอาไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มต้นกันไปบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะฮะมีกลับไปถามเมียดูก่อนนะครับจากน้าสุนารีผู้สาวเฒ่ามักสาวซ้ำน้อยนะครับบทเพลงจากคุณแม่รำไพแสงทองผู้บ่าวเฒ่ากับสาวไวทีนนะครับคุณอาสนุกสิงห์มาศแล้วก็บักลาครับนะครับตามคำขอจากพี่แอมนะฮะจากน้องธัญญาอาสยามนั่นเองทักทายไปทาง Facebook ด้วยนะครับ LTM FM 95ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะคุณยายออส3ย่านครับพี่สุคนกับเชิงพี่วิชัยสวัสดีครับบอกว่าที่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นี่จัดไปนะครับแล้วขอเพลงนางฟ้าหรือนางมารครับผมนี่แล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงช่างแจ็คเทวาพี่กรองแก้วนะครับพี่ณรงค์ครับนะแล้วก็พี่จุ๊บแจงนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่บุญยกรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงที่2ครับพี่สุชาดาแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปัญญานะครับสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับนี่เลยจอคิวฮิตวันนี้วันอังคารเข้าเช้าวันพุธนะครับก็คือเพลงนี้ฮะแคนห้างนางฟ้าจากกูแคนฟิชเชอริ่งก้องห้วยไร่นะครับในอัลบั้ม 13th Anniversary ใช่ไหมครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกูแคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะครับจัดไปในช่วงของเจาะคิวฮิตครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปแล้วฟังกันเลยครับ
0: เจาะคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปตามคำขอทั้งทางหลังใหม่แล้วก็ทาง SMS นะครับโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับแล้วก็แก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินทักทายครับทาง Facebook นะครับที่ส่งข้อความกันมาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมมารอแล้วนะครับคุณยายออส3ย่านทักทายคุณพี่เอกสินครับพี่วิชัยนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อนเพลงหวานกันต่อนะครับหลังจากโฆษณาครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป2เพลงจบไปครับหมดห่วงแม่ตั๊กสิริพรไม่เป็นไรเลยนะฮะวงนูโวนั่นเองครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับพี่วิศักดิ์บอกว่าขอเพลงคัดค้านของพิเทพอุเทนพรหมินทร์หน่อยนะครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะฮะ022481366ครับน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับจัดไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลา 4:40 นาทีแล้วนะครับกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400ทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิมนะครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับสวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่คำเตยนะครับพี่สมคิดนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมพี่รัตติยาพี่สาวขามพี่พรชัยพี่สันทัศนะครับพี่มงคลมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่ปรีดานะครับมีใครอีกคุณชายบอยนะครับนั่นแหละแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสองเพลงจบไปคอยทางที่นางรองพี่นางสิริพรอาเภพงทุ่งนางคอยนะครับพี่ต่ายอรทัยนะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปอีก2เพลงครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมจบไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็เป็นยังคือบ่ลืมนะครับบทเพลงจากน้องแบมไพลินนะฮะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลาก ก่อนใช้ยานะฮะต้องขออภัยฮะ I love you เฉยเลยนะอ่ะตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่สิริลักษ์ใช่ไหมครับพี่คุณยายพอเพียงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่ CEO สวนยางด้วยนะครับพี่แดงใจดีมารายงานตัวนะครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่วันนี่มาแล้วแล้วก็พี่ไทยรัตน์แตงโมพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่พรชัยพี่สมคิดพี่สันทัศนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปฟังเพลงแบบสบายๆขับกล่อมกันก่อนนอนนะฮะสวัสดีพี่น้อยจุฬาภรณ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันนะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยนะครับตามคำขอเลยฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ022014364และเตาแก๊สไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันครับ Lucky Flame 4เพลงสบายสบายเหมือนที่เปิดไปทุกครั้งนะฮะแนะนำเพลงกันหน่อยครับสมน้ำหน้าตัวเองนะครับพี่จินตลาภูลาภสิงห์คะนองลำครับพี่มนแคนไหมไทยคุณแผนเด่นกรอนครับพี่รุ่งฟ้ากุลาชัยคิดฮอดก็อดบ่ได้นะครับเป็นเวอร์ชันของพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับสวัสดีทาง Facebook ครับพี่ละอองยายออสสามญาติพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงพี่รุ่งแสงพี่สมคิดนะครับคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามานะฮะพี่ละอองบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้หายไปไหนโทรศัพท์เปียกน้ำสงกรานต์พับปลาแดงหน้าจอมองไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะเห็นชัดได้ไม่กี่วันนี้จ้านะโอ้ยจริงๆนะครับตอนที่เล่นสงกรานต์นะคือผมก็ต้องเตรียมอะไรนะไอ้ที่ห้อยอ่ะเป็นพลาส

0: ติกใช่ป่ะเป็นพลาสติกใสๆนะครับการไว้ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่ในตัวผมอ่ะผมก็เอาใส่ไว้เลยนะครับเผื่อไว้นะเผื่อมีคนลาดเนาะก็เป็นสงครามก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่นแหละนั่นแหละอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
8: ไทยเชฟเข้มข้นถึง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนี่จัดไปบทเพลงโกดัมจากน้องสยามูนั่นเองนะครับนะขอมาโดยคุณพี่แสงแดดที่แผดเผานะฮะยังไงฝากสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะครับคิดถึงนะฮะไม่ได้เจอกันนาน นะวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชพี่ละอองคุณลุงต๋อยนะฮะพี่สาวขามสวัสดีครับพี่สมโชคนะบอกว่าไม่เห็นผมหรอกครับผมแอบฟังอยู่นะฮะนี่มีแอบฟังซะด้วยแล้วก็สวัสดีพี่บรรเทานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะก็เหมือนที่บอกครับช่วงนี้ Facebook ก็จะรวนๆกันหน่อยนะก็ต้องรีเฟรชบ่อยๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครเอกใครเอกใครเอกใครเอกดูเซดูเซดูเซนะฮะสวัสดีพี่ละอองนะครับรัวสติกเกอร์มาตลอดเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอะไรนะบอกคราวหน้าขอโกดัมเวอร์ชันจีนด้วยนะฮะโอ้ยเวอร์ชันประเทศจีนเลยใช่ไหมฮะจัดไปตอนนี้ครับเวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM การสภาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันที่6พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนคุณโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะสักเดียวแป๊บเดียวจริงๆเนาะวันนี้วันที่6เดือน5พฤษภาคมใช่นะคะก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกสวัสดีชาวเชียงใหม่รับไม่ได้วันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรนะ100.175ของอสมทนะคะพี่สุภกิจแจ้งมาโอ้ก็มาฟังผ่านแอปพลิเคชันชั่วคราวก่อนนะคะเอ็นพอดคอนเน็กซ์ก็ได้แล้วก็สวัสดีพี่สุขที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์สวัสดีชาวจังหวัดตรังนะคะที่จำนงแล้วก็ทุกชาวทุกจังหวัดด้วยนะที่ติดตามรายการอยู่นะคะเป็นประจำทุกเช้ามีข่าวมาฝากมีเพลงด้วยนิดหน่อยนะคะร่วมเนาะมาฝากกัน
1: ครับผมนะส่วนใหญ่ก็เน้นข่าวสารล่ะอัปเดตข่าวสารเล่าสู่คนฟังนะครับ
0: ก็ต้อง
1: เตือนภัย
0: ติดข่าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมติดตามข่าวให้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างบนโลกใบนี้นะหรือในบ้านเรานะอย่างเช่นเรื่องที่ต้องไม่พลาดเลยเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลมากปกติก็จะเกิดขึ้นแถวอีสานเนาะเมื่อวานนี้ลาดกระบังค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อใกล้ๆแถวนี้เอง
0: โอ้เห็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรอะดูเลยนะคะฝ้าถล่มหลังคาปูไปเท่าไหร่17หลังคาเรือนแล้วมันโอ้แล้วมันปิวแบบไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือเป็นเพราะลมเหรอ
1: โอ้
0: ดูจากภาพนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่เอาโดรนขึ้นไปบินสำรวจมุมสูงดูนะคะความเสียหายหมู่บ้านแห่งนี้ที่ลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะต้องเอาเนี่ยผ้าใบอ่ะขึ้นไปคุมหลังคาไว้ก่อนบรรเทาความเดือดร้อน
1: ครับ
0: นะคะโอ้น่าเชื่อเนาะ
1: เนาะคือเดือนนี้มันเหมือนธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นนะพี
0: ่ใช่
1: ฝนก็เป็นแบบเรนบอมตกแบบตกหนักตุ้มตุ้มเดียวลงมา
0: ตกแรง
1: ใช่เวลาพายุฤดูร้อนลมก็แรงมากๆแบบนี้ด้วย
0: ใช่ก็เห็นบอกว่าวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะกรุงเทพก็โดนเต็มๆอีกวันหนึ่งนะสภาพอากาศที่กรมอุตุได้แจ้งมาเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเนาะอันนี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตนะแต่ว่าบ้านเนี่ยโอ้โหมันคือปลิวไปหมดเลยนะคะลูกเห็บก็มีสิทธิ์ที่จะตกได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ลมแรงมากก็หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ถึงปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับในวันนี้อีกวันหนึ่งเกษตรกรก็ต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรด้วย6-7-8-3วันนี
1: ้โอ้เพราะถ้าเข้าไปดูครับเข้าไปดูใน iPhone เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากทม.เนี่ยฝนจะตกไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับมีฝนทุกวันเลยนะ
0: โอ้ในกลางวันนี่ก็อากาศร้อนมากเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้นี่ไงกรุงเทพ 40% ของพื้นที่นะคะ678เนี่ย
1: โอ้
0: แสดงว่าฝนเยอะขึ้นคือถ้าฝนมาอย่างเดียวก็โอเคนะแต่นี่คือลมมาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: พัดเอาลมมาด้วยก็หนักเอาการอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะก็บอกว่าอากาศจะแปรปรวนมากนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็เดี๋ยวลมนะคะ46จังหวัดโดนเต็มๆนะคะที่บอกว่ากรุงเทพก็ไม่รอดหนักสุดนี่คือ 60% ของพื้นที่ค่ะสำหรับในวัน2วันนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยฝนถล่มต้องใช้คำนี้เลยนะคะ
1: จริงก็เห็นนั่นผู้ว่าชาติชาตินะครับบอกว่าให้ทุกเขตแบบเตรียมรับมือนะจับเรนบอมให้หาวิธีจัดการขุดลอกคูคลองลอกท่ออย่างนี้เอาไว้เตรียม เส้นทางน้ำไว้เพราะว่ามีแนวโน้มว่าปีนี้เหมือนเดิมครับเวลาฝนตกจะตกแบบตกเป็นจุดๆแล้วก็จุดหนึ่งหนักนานตกหนักแต่ไม่นานแต่จะทำให้มันท่วมได้เพราะมันเป็นแบบเรนบอมอะพี่ที่เขาบอกฝนตกแบบเรนบอมแบบ
0: มาแรงมาก
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ต้องระวัง022481366นะคะเบอร์โทรเบอร์เดียว3คู่สายของเราน้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะใครจะโทรมาตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
1: เนาะก็ใกล้เปิดเทอมแล้วพ่อๆแม่ๆเป็นไงกันบ้างนะครับบรรยากาศเห็นพี่ดีพี่พี่ค่ะนักข่าวเริ่มส่งเนี่ยพี่สีเริ่มส่งบรรยากาศโรงรับจำนำแล้วเป็นสัญญาณเมื่อกี้เปิดเทอมแล
0: ้
1: ว
0: ว่าจะคนจะไปแออัดกันอยู่ที่โรงรับจำนำอย่างนี้เหรออ
1: ่าเอาทองไปจำนำไว้ก่อน
0: จ่
1: ายค่าเทอมเปิดเทอมจ่ายค่าเทอม
0: ค่ะเห็นใจเมื่อวานนี้นี่มาแล้ว5แอดมินเว็บพนันคนไทยต้มซานอย่างหนักแอบกลับเข้าไทยหลังเขมรกวาดล้างโอ้ต้องใช้คำว่าอย่างหนักจริงๆด้วยนะคะนี่คือสงสัยคงจะโดนกดดันนะเนาะนี่ค่ะเมื่อวานที่ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจันทบุรีนะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสกัดจับรถต้องสงสัยขนคนไทยหนีเข้าเมืองไทยหลายคนบอกว่าเอาคนไทยกลับไทยไม่ได้เหรอกลับได้แต่ว่าคุณไปแบบไหนไปยังไงเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพิรุธนะก็เลยสั่งให้หยุดรถจากการตรวจสอบเจอคนในรถ6คนชาย3หญิง3คนขับรถ1ผู้โดยสารเป็นคนไทย5ลักลอบข้ามแดนมาจากการสอบเบื้องต้นทั้ง5คนรับสารภาพว่าหนีจากตึกคาสิโนกลับเข้าไทยดีกว่าเพราะว่าขณะนี้ฝั่งนู้นก็กวาดล้างเว็บพนันเหมือนกัน5คนนี้ลักลอบออกช่องทางธรรมชาติไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ตึกแกรนด์ไพรินที่ตลาดชื่ออ่านว่าอะไรประชากรมเหรอรับเงินเดือนหลักหมื่นค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผม
0: ตอนนี้เว็บพนันหลายแห่งถูกปิดแล้วก็ย้ายฐานหนีไปประเทศอื่นแล้วทั้ง5คนบอกว่าตกงานก็เลยตัดสินใจจ้างรถมารอรับเพื่อลอบเข้าประเทศไทยจนถูกจับบริเวณโค้งต้นสนเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็คนไทยก็ถูกจับนะข้อหาคือไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดนี่คือข้อหาที่ถูกจับแล้วก็ก็ต้องเอาไปสอบก่อนว่าไปทำงานเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าทำงานแบบผิดกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือโดนข้อหานี้ก่อนเลยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนด อยู่ไม่ได้แล้ว
1: ค่ะโอ้ต้องรู้ว่าตอนออกไปนี่ยังไงนะ
0: โอ้แสดงว่าคนไทยยังทำงานอยู่ที่นู่นเยอะนะ
1: นั่นสิเขาได้เงินเดือนด้วยสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะ
0: สมัครใจแม่ทอนอันเนี้ยสมัครใจไปทำไม่ได้แบบว่าโดนทรมานหรือว่าอะไรนะคะแต่ก
1: ็
0: มันตั้งใจจะไปทำงานแต่ว่าพ อทางนู้นก็กวาดล้างอ่ะก็จำเป็นต้องกลับนะคะหรืออาจจะมีคนที่โดนทรมานอยู่ก็เป็นไปได้นะ
1: ครับครับ
0: ต้องหาข้อมูลไปที่มีโยมมีญาติก็นั่นแหละแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ
1: ใช่เพราะมันอยู่ที่เราตั้งแต่แรกนะว่าเราจะไปเสี่ยงหรือเปล่านะงานสบายเงินเดือนดีรายได้ดีทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันมีไหมเราต้องชั่งใจนะ
0: ใช่นะคะ
1: แล้วก็โดน
0: ตอนนี้ก็คือต้องติดตามนะคะหลังจากที่ เรื่องของการยกเลิก MOU 44นะคะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะเคลื่อนไหวแบบไหนยังไงใช่ไหม าดนะคะนี่ไงเมื่อวานนายกคุณมาเน็ตโพสต์ทันทีบอกว่าเรียนพี่น้องร่วมชาติรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจใช้กลไกการไต่เตี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะคะอนุสัญญากับประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเพื่อหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนระหว่างกัมพูชาและไทยหลังจากไทยประกาศถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU 44อย่างเป็นทางการนี่ก็เคลื่อนไหวแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ไทยตัดสินใจถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU ฉบับนี้ก็เขาคงจะขึ้นเวทีโลกอะเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวตอนไหนยังไงเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจริงใจนะคะเขาตัดสินใจแบบจริงใจระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศดูเหมือนแบบท่าทีจะอ่อนลงแต่มันไม่ทันแล้วนะคะเมื่อวานนี้อรม.ก็ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะยกเลิก MOU 44นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ยังไม่สายใช่ไหมพี่ยังเนาะ
2: มีครับ
0: ยังค่ะ
1: เหมือนได้ยินเสียงไหมฮะ
0: อ๋อมาแล้วเหรอคะไปรับกันค่ะเชิญค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสีโด่งครับ
1: ครับผม
0: เชิญค่ะมาแล้วจากสารคามเหรอคะ
2: ครับผม
0: เชิญค่ะคุณโอ
2: ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: อยากจะพูดเรื่องกองทุนหมู่บ้านครับ
1: เงินกองทุนหมู่บ้าน
2: หมู่บ้านละล้านสองล้านครับ
0: โอ้ค่ะหมู่บ้านละล้านสองล้านเป็นไงครับหมู่บ้านพี่โอเนี่ย
2: ดูแล้วว่ามันเป็นเล่นขายของมากกว่าครับ
0: เล่นขายของกันมันยังไงครับพี่จุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะ
2: จุดเริ่มต้นคนที่ไม่มีอะไรคิดบ่ออกว่าสิเฮ็ดอีหยังก็ต้องกะยืมครับเห็นเขายืมกะเอ
0: ๊ะก็เอาด้วย
2: ก็เอากับเขาด้วยเอามากก็เอามาใส่ใจไปที่ประจำวันกับเบิดก็ตรงกับเกียรติหน้าที่เขาให้มาว่าเขามาให้มาลงทุนมันบ่ล่ะให้มันมีดอกออกผลมันบ่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเป้าหมายเขาเป็นอย่างนั้นนะเป้าหมายเขาให้จะได้มีอาชีพไปต่อยอด
0: ใช่
2: แล้วก็บางคนก็เอามา
0: ทำอะไร
2: คิดว่าจะให้เขาโลนี่แหละครับ
1: อ๋อ
2: เหมือนจะได้ฟรีแล้วก็
0: คิดว่าได้ของฟรีเหมือนตั้งใจจะไม่จ่ายกับใช่ไหม
2: ผมก็เลยคิดว่าในยุคบ้านเมืองเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะให้รัฐบาลเก็บเงินพวกนี้เข้าไปใช้นะครับบ้านเมืองแบบนี
0: ้คือให้กู้ไปแล้วเนี่ย
2: ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ทำไม่ได้หรอกครับไม่กล้าทำหรอกเสียคะแนนแต่ก็ผมก็มีแนวคิดแบบนั้นถูกไหมครับผมได้ยินเพื่อนนะแต่ผมไม่ยืมหรอกผมได้ยินเพื่อนสนิทกันก็พูดให้ฟังว่าเขาก็ยืมเหมือนกันบอกว่าหลายปีแล้วนะไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งเงินพวกนี้ให้กรรมการหมู่บ้านนะ
0: ค่ะหลายปี
2: มาแล้ว
0: แล้วไม่มีใครแบบตามทวงหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหม
2: ไม่มีใครหรอกครับมันเหมือนขายหน้าเหมือนหักหน้ากันนะคนหมู่บ้านเดียวกัน
1: มันไม่มีคนดูแลแล้วเนาะ
0: ไม่มีเจ้าภาพ
2: คนที่เขายืมเขาก็แบบนั่นไปเฉยๆไปคนที่ไม่ยืมเขาก็เฉยๆไปเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องของเขา
0: ค่ะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาอย่าง
2: เงี้ยมันมีตัวอย่างอยู่ไอ้กองทุนอะไรที่เลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงวัวอย่างเงี้ย ไล่กันคิดแต่คิดแต่นเลยบางคนก็ยังไม่ส่งเลยบางกลุ่มก็ยังไม่ส่งไม่มีส่งอ่ะจากติดคุกก็ติดอ่ะอย่างเงี้ย
0: ยอมคือยังไงก็ยอมแต่ไม่ส่งกลับนี่ไง
2: ครับผมมีบางหมู่บ้านก็ส่งกลับคุมกันได้บางหมู่บ้านก็ปล่อยเลยตามเลยไปเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้เยอะเลยเยอะเลยใช่ไหม
2: ผมว่าต่อไปกองทุนหมู่บ้านก็จะเหมือนกลับมาเป็นเหมือนไอ้ที่ว่าปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นี่แหละผมว่านะ
1: คือมันเป็นโครงการที่มากับนโยบายรัฐบาลนะเนาะพอรัฐบาลไปก็รัฐบาลอื่นเขาไม่สานต่ออ่ะ
2: มันคุณสงคุณศรีกับคุณร่วงก็คงจะรู้ว่าเอามาจากธนาคารร้อยละ5บาทสมมุตินะ
0: ใช่
2: 5บาทกรรมการก็เอามาบริหารเบาจากชาวบ้านร้อยละ7บาทเนี่ยส่วนต่าง2บาทก็ไปบริหารกินกันเองอ่ะปันกันแบ่งกันเองอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: มันเหมือนเล่นขายของอ่ะผมว่าถูกมั้ยล่ะ
1: คร
0: ับ
1: ตัวคุณพี่ได้
2: เมื่อไหร่แล้วจะเจ็บเมื่อไหร่แล้วจะเงินจะเข้ารัฐเมื่อไหร่เงินส่วนไม่ใช่น้อยเนี่ยวันละล้าน2ล้านเนี่ย
1: ตัวคุณพี่ได้กู้จากโครงการนี้ไปมั้ย
2: ผมไม่ได้กู้ครับผมไม่ได้กู้
0: ค่ะแต่ญาติหรือว่าคนที่เรารู้จักกู้กัน
2: กู้เดี๋ยวญาติก็มีกู
0: ้ค่ะ
2: 20,000 กู้ 20,000 กู้ 10,000 กู้ 20,000 อย่างเงี้ยก็เค้าก็ดูแล้วเค้าก็ดูคล้ายๆกับว่าคนมีหลักทรัพย์คนมีเครดิตเค้าก็ให้เยอะไป
0: ค่ะ
2: คนมีหลักทรัพย์น้อยก็ให้น้อยลงมาเค้าก็ประเมินอยู
1: ่
0: คนที่ประเมินนี่เป็นใครคะเป็นประธานหรือเป็นคณะกรรมการ
2: กรรมการหมู่บ้านครับกรรมการทั่ว
0: กรรมการหมู่บ้านทั้งหมด
2: กรรมการหมู่บ้านที่กรรมการเงินล้านนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: บางทีก็ไม่ใช่เป็นกรรมการหมู่บ้านก็เอาแต่งตั้งกันมาอย่างเงี้ยผมว่าเสียดายผมว่าเสียดายนะมันจะเป็นหนี้เสียนะผมว่าได้ยินข่าวว่าช่องกระทอว่าอย่างรัฐบาลให้อสมทประมวลปัญหาของชาวบ้านแล้วส่งให้รัฐบาลถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: นี่น่าคิดอยู่ผมว่าน่าคิดอยู
0: ่น่าคิดน่าคิดน่าเป็นห่วงนะพี่เน
1: าะอยากให้เลิกใช่ไหมอยากให้เลิกเลยใช่ไหมพี่อยากให้เลิกนะโครงการนี้นะ
2: ผมก็ว่างั้นแต่ผมก็เชื่ออยู่ว่าเวลานี้รัฐบาลไม่กล้าหรอกรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าเอาเงินล้านคืนหรอก
1: ค่ะ
2: กลัวเสียรังวัด
1: เหรออ
2: ะไรพี่รัฐบาลมันอะไรพี่ประชาชนยังไงอ่ะเขาก็ไม่เลือกเอาตัวเองขอปิดท้ายเรื่องยาเสพติดได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: อยากจะให้นายกแหละฟังได้ยินอยากให้นายกได้ยินเลยแหละว่าบ้านนายกอ่ะมียามมีอะไรแน่นหนาไม่มีคนกล้าเข้าไปขโมยของหรอกแต่บ้านชาวบ้านธรรมดาคิดดูอ่ะเล็กๆน้อยๆมันก็เอาแม้แต่ไข่มดแดงเนี่ยต้นไม้อยู่ในบ้านผมอ่ะที่บ้านผมมันก็มาขโมยแย่เวลานอนมันก็มาขโมยแย่พวกขี้ยา
1: เออ
2: ให้นายกคิดดูนายกคนนี้
0: ต้องเลิกยาเสพติด
2: ไหมล่ะ
0: ต้องรีบทำเนาะมีข่าวทุกวันใช่ค่ะ
2: นี่แหละปัญหาของชาวบ้านเดี๋ยวให้ประมวลไปสักกี่อันก็ถ้าแก้ปัญหายาเสพติดได้ทุกอย่างมันก็สบายเหมือนอย่างสิงคโปร์ไหม
0: เ
2: หมือนอย่างประเทศที่เขาเข้มแข็งไหม
0: ค่ะ
2: อันนี้มีปัญหาตลอดถ้ายาเสพติดไม่นั่นเดือดร้อน
0: ใช่ค่ะ
2: คนจริงอยู่ไม่เป็นสุขหรอก
0: จริงค่ะ
2: ครับรบกวนแค่นี้ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมาก
0: ค่ะ

0: ปัญหาสารพัดเรื่องยาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คนหนึ่งอายุ63แล้วน้องดง
1: ครับผม
0: ถือมีดไล่ฟันตำรวจเสพยามา
1: ฟันตำรวจเลยเห็นชุดแล้วว
0: ิ
1: ่งเข้าใส่เลย
0: โอ้โหอันนี้ขอย้ำนะว่า63นะคนนี้เคยถูกตำรวจจับไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะอายุ63ปีอยู่ที่อ่างทองนะคะคือทางตำรวจเนี่ยที่สภ.แสวงหาจังหวัดอ่างทองได้รับรายงานว่าตำรวจกำลังออกตรวจอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองก็ไปดูบ้านหลังนี้ที่เคยถูกตำรวจจับนั่นแหละแล้วก็พอไปถึงก็เห็นกำลังเสพยาอยู่ในบ้านก็เดินเข้าไปตะโกนสั่งให้หยุดแต่นายวิชาญแกก็บอกว่าอุ้ยมาอีกแล้วจากนั้นก็หยิบมีดยาวประมาณ70เซนนะคะโอ้มีดยาวอยู่เนาะตำรวจก็เข้าระงับเหตุกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันก็เห็นท่าไม่ดีตำรวจก็วิ่งออกมาที่หน้าบ้านนะคะลุงวิชาญก็วิ่งไล่ตามในมือก็ถือมีดพร้อมตะโกนว่าเอามันให้ตายตำรวจก็หันมาคราวนี้ต้องใช้ปืนประจำตัวแล้วนะคะยิงระงับเหตุไปหนึ่งนัดก็ถูกโดนขาซ้ายไปนะคะพอโดนปืนเข้าขาข้างซ้ายก็ต้องล้มอ่ะเนาะตำรวจก็พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาลให้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเสียชีวิตนะคะโดนขาซ้ายนะน้องดวง
1: ครับครับ
0: อันนี้ตำรวจก็ถือว่าป้องกันตัวนะเพราะว่าไม่ได้ยิงขาซ้ายเขาบอกว่าไม่ได้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตนะ
1: ก็ดูไม่ได้ดูไกลหัวใจนะยิงขาแต่มันก็
0: ใช่ค่ะ
1: สงสัยเสียเลือดมากมั้ง
0: แต่ก็สาหัสเลยนะคะสุดท้ายเสียชีวิตนะก็อันนี้ก็คงจะต้องสอบสวนขยายผลตามขั้นตอนเนาะว่า
1: ครับ
0: เกินกว่าเหตุไหมกับการที่ตำรวจยิงไม่ถือว่าคลั่งหรือยังก็ไม่รู้นะคลั่งแล้วแหละถ้าอย่างนี้เนาะก็อยู่ที่ศาลนะว่าอย่างเนี้ยก็ตัวเสพยาโอ้ดูสิค่ะไล่ฟันตำรวจ
1: ครับ
0: มีอย่างเงี้ยทุกวัน
1: มีทุกวันเดี๋ยวนี้คนไม
0: ่มีทุกวัน
1: คือพวกนี้เขาไม่เขาแยกไม่ออกแล้วพี่ว่าตำรวจแล้วเขาไม่สนแล้วล่ะ
0: จริงหน้าเรียกว่าหน้าอินหน้าพรมไม่สนใจแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เวลาเขารู้สึกว่ามันเป็นศัตรูร้ายของเขาก็เนี่ยพยายามที่จะทำร้ายนะคะแม้กระทั่งครอบครัวเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วเมื่อกี้ที่พี่โอบอกว่าโอ้เนี่ยยาเสพติดมันเยอะมากก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเนาะที่รัฐบาลจะต้องรีบทำจัดการให้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดให้ได้นะคะค่ะ
1: ครับมีความคืบหน้าเรื่องพบศพโชเฟอร์แท็กซี่ที่อยุธยานะครับพี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับภรรยาของพี่ที่ขับโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะก็ออกมา

0: แสดงตัวนะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือสามีของเธอจริงๆนะก็ร้องห่มร้องไห้นะครับตัดพ้อว่าโอ้โหทำไมคนร้ายถึงทำกันขนาดนี้จะปล้นจะเอาเงินจะชิงทรัพย์ก็เอาไปสิทำไมต้องลวงไปฆ่าด้วยนะครับก็หลังจากที่ตำรวจสภ.ช้างใหญ่นะที่บางไทรนะครับอยุธยาเขารับแจ้งว่าพบศพนะครับทั้งศพทั้งรถเลยนะคือในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอรถแบบว่าเปิดประตูสองข้างนะครับทิ้งไว้อยู่ในป่าค่อนข้างเป็นป่าแบบป่าลุกล้างอะพี
1: ่ค่ะ
0: คือพูดง่ายเลยนะไม่น่ามีบ้านคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าพี่แท็กซี่เขาคงโดนลวงไปอ่ะเข้าไปอีกหน่อยพี่เข้าไปอีกหน่อยบ้านผมอยู่ข้างในพี่เข้าไปหน่อยเข้าไปอีกหน่อยนะฮะบอกเข้าไปเนี่ยจากถนนประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นป่าละนะครับที่เบาะรถเนี่ยมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดเลยทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ห่างออกไปจากรถเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับเจอศพของพี่ประหยัดบุทองนะครับอายุ65ปีนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยระบุตัวตนได้แล้วนะครับแล้วก็ได้เชิญตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตเนาะของพี่โชเฟอร์นะครับแกมีลูกสาวด้วยนะมีลูกสาวอีกหนึ่งคนนะฮะตัวตอนมาถึงเนี่ยก็บอกว่าสามีเนี่ยไปส่งเธอที่บ้านที่ตลาดเนาะในตัวเมืองแล้วก็แยกย้ายกันนะครับขาดการติดต่อไปประมาณทุ่มหนึ่งปกติสามีต้องกลับบ้านแล้วตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่กลับพอไม่กลับก็เลยโทรสับหาอ้าวปิดเครื่องใจตอนแรกคิดว่าพยายามคิดว่าเอ้ยแบตหมดมั้งแต่ใจนึงก็เริ่มเอะใจแล้วว่าแบตหมดถ้าอยู่ในรถก็น่าจะชาร์จในรถได้นะให้มันมีเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือเปล่านะครับนะต้องพยายามโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะฮะเขาบอกว่าสามีเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยนะครับไปขับรถเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะเป็นลูกค้าประจำที่โทรเรียกให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆน้อยมากที่จะรับขาจรนะครับสามีเนี่ยทำอาชีพแท็กซี่จนผ่อนรถคันนี้คันที่เกิดเหตุเนี่ยผ่อนหมดแล้วกำลังจะสบายอยู่แล้วเชียวเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะครับไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอคนใจร้ายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าทรัพย์สินที่ติดตัวไปเนี่ยก็จะมีเงินสดที่เอาไว้กะว่าเอาไว้ทอนลูกค้าในแต่ละวันมือถือยอมรับว่าซื้อใหม่นะครับมือถือที่ซื้อใหม่หนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็เงินในธนาคารมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับก็ถ้าจับคนร้ายได้เนี่ยก็นะแหมแกบอกว่าอยากจะยอมติดคุกเลยอยากจะให้คนที่ทำกับสามีเธอตายตามกันไปเลยจะได้รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน
1: แค้นมากงี้เนาะ
0: โอ้แค้นมาก
1: แค้น
0: มากเลยพี่คือพอเธอสัมภาษณ์ไปเนี่ยเริ่มแบบหายใจติดขัดด้วยความทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งแค้นนะครับจนลูกสาวเนี่ยต้องขอตัวสื่อว่าแบบขอพาคุณแม่ไปพักก่อนนะคะลวงแท็กซี่ไปฆ่าเดี๋ยวนี้ก็มันก็พูดยากนะยุคสมัยนี้เจอผู้โดยสารยังไงเราก็เอาไว้ก่อนละเงินอยู่กันหน้าถึงเขาว่าจ้างให้ไปไหนเราก็ต้องไปอ่ะผมคิดว่าพี่แท็กซี่คิดแบบนี้นะ
1: ใช่
0: จนไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยโหพาออกไปแถวซอยเปี่ยวพาไปที่ที่แบบรับตาคนโอ้เป็นอุทาหรณ์นะพี่ๆก็ดูความปลอดภัยกันด้วยนะพี่ๆแท็กซี
1: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถ้าแท็กซี่มีอาวุธ ประจำกายอยู่ในรถได้ไหมก็ไม่ได้อยู่เนาะ
0: เดี๋ยวเวลามีเรื่องก็โดนนี่ใช่ไหมพี่เอาไม้เบสบอลไปในรถ
1: โดนแน่นอนเนี่ยค่ะโอ้น่าเห็นใจมากเนาะคนที่แบบทำมาหากินสุจริตแล้วพยายามดูแลครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เป็นภัยสังคมแต่ว่าก็มาเจออย่างนี้เนาะ
0: ใช่แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าคดีนี้ตำรวจจะตามตัวได้ไวเพราะว่าม
1: ัน
0: เป็นคดีใหญ่แล้วก็หลักฐานเยอะหลักฐานตั้งแต่ถ้าเขาไล่กล้องกับพวกนักสืบอ่ะนะเขาจะไล่กล้องตั้งแต่ไปเรียกรถคันนี้มาจากไหนดูไล่ย้อนไปว่ารถคันนี้เนี่ยย้อนไปเนี่ยไปรับใครมาจากไหนแล้วหลังเกิดเหตุมีใครออกจากจุดเกิดเหตุแถวนี้ไปไหนถ้าไล่กล้องไปเนี่ยไม่ได้จะยากผมว่าเผื่อวันนี้ได้จับตัวได้นั่นแหละ
1: ขอให้จับได้เร็ว
0: ๆครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานมีข่าวเรื่องของแก๊งยากูซ่าด้วยนะ
0: ในไทยเหรอพี
1: ่ในไทยก็แสดงว่าประเทศไทยอย่างที่บอกนะคะอะไรก็ตามแล้วก็ชอบมากันมาง่ายนะคะคนไทยใจดีล่าสุดเมื่อวานตม.นะคะไปจับแก๊งยากูซ่าได้2คนนะเป็นชาวญี่ปุ่นอายุ47คนหนึ่งแล้วก็อายุ51มียาไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองนะไปจับตรงกลางซอยสุขุมวิท33อ่ะค่ะช่วงเย็นละคือเนื่องจากว่าตำรวจตม.เนี่ยรับแจ้งจากสายลับว่ามีญี่ปุ่น2คนเนี้ยดูแปลกๆเพราะว่ามีรอยสักตามตัวคล้ายกับสมาชิกแก๊งยากูซ่าเลยแล้วมีพฤติกรรมดูเหมือนจะมาขายยาให้กับกลุ่มลูกค้าต่างชาติด้วยกันในแถวในสุขุมวิทนั่นแหละโดยเฉพาะสุขุมวิท33ก็บอกว่าจะมีต่างชาติอยู่กันเยอะมากคราวนี้ตม.ก็ส่งกำลังเฝ้าจุดสังเกตการดูก็เจอ2คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็แสดงตัวขอตรวจค้นจากการค้นมอเตอร์ไซค์ก็เจอยาไอซ์บรรจุถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวรถนะก็เอาไปทดสอบด้วยน้ำยาชุบตรวจนะก็ปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นสีนี้ก็ตรงกับผลการทดสอบยาไอซ์ชัดเจนนะคะแม้ว่าชั้นจับกุมเนี่ยทั้งสองคนปฏิเสธว่ายาเสพติดไม่ใช่ของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามพฤติกรรมของแก๊งนี้มานานพอสมควรนะหลักฐานก็แน่นหนาก็ควบคุมตัวส่งสน.ทองหล่อตอนนี้มีต่างชาติที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในตามอพาร์ตเมนต์บ้างคอนโดบ้างตามเนี่ยถ้าเป็นแก๊งแบบนี้ก็ผมว่าจะอยู่แถวสุขุมวิทหรือจะอยู่ที่พัทยาก็เยอะแล้วอ้างตัวเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยจุดประสงค์ก็คือชัดเจนเข้ามากระทำผิดกฎหมายนะคะมาอย่างเงี้ยมาเพื่อขายยาเสพติดตอนนี้สตม.ก็เลยต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็กวดขันการต่ออายุวีซ่าอย่างเข้มงวดแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ต้องทำเนี่ยชาวบ้านประชาชนนะคะใครที่รู้สึกว่าไอ้มีต่างชาติมีแก๊งพวกเนี้ยแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนสตม.ก็1178ค่ะโทรเลยอย่าให้เขาเข้ามาแบบว่าเนี่ยสร้างอิทธิพลนะมาขายยาอยู่ในกลางซอยแสกกลางวันเลยค่ะลุง
0: ครับผม
1: ให้สังเกตเลยว่าแบบเนี่ยถ้าแก๊งนี้มันก็จะมีลายมีตัวลายๆอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: โ
1: หยากูซ่าเลย
0: โอ้ครับแต่กลัวนะมาใช้ไม่รู้นะ
1: จะต้องใช้คำว่าตะเวนอ่ะภัยสังคมมากนะคะ
0: มันย่ามใจหรือว่าอะไรพกยาไว้ในมอเตอร์ไซค์ใช
1: ่ไ
0: หมใช่คือก็ไม่คิดว่าตำรวจ
1: อะไรไง
0: ไม่คิดว่าจะโดนจับเลยเหรอหรือว่ายังไงไม่กลัวเลย
1: ดูแล้วไม่กลัว
0: ครับ
1: ค
0: ่ะอัปเดตนะครับเมื่อคืนนี้เจอตัวแล้วนะครับพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเนาะท่านเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะครับที่อยุธยาเมื่อวานนี้มามอบตัวมาแจ้งกับตำรวจสน.บางรัก โยมโยมตำรวจเดินที่มันโรงพักกันนะโยมโยมตำรวจเราเอาเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อย
1: ค่ะ
0: ตำรวจเขายี่ตาอะไรนะครับจะให้จับ
1: มาในชุดขาวใช่ไหม
0: มาในชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว
1: นะฮะขาวมา
0: แต่บอกว่าเราขโมยเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อยนะโอ้ตำรวจโอ้ตำรวจยกมือขึ้นมาโอ้ไม่ได้ครับเอาเงินวัดไปยังไม่เอาเงินวัดไปยังจับไม่ได้ครับยังไม่มีความผิดครับเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนกลับไปที่ท้องที่อยุธยาครับก็เลยนี่แหละฮะเป็นที่ไปที่มาสุดท้ายเราทราบว่าที่ตัวหลวงพ่อแกหายออกจากวัดเนี่ยนะเขาบอกแกปั่นจักรยานเนาะตามกล้องนะปั่นจักรยานขึ้นเหนือนะแล้วก็โบกรถกลับกรุงเทพนะ
1: ปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานนะครับก็
1: แต่ว่าปั่นตอนสึกแล้วใช่ไหม
0: ตอนไปเนี่ยตอนนี้สึกแล้วเนาะตอนนี้ชุดขาวแล้วนะครับก็อย่างน้อยเป็นการคลี่คลายคดีว่าอ้าวตัวท่านปลอดภัยดี
1: เออใช่ตัวจริง
0: คือผมดูพวกช่องอย่างพวกไทยรัฐอมรินทร์พวกนี้เวลาข่าวเขาเยอะนะ
1: ค่ะ
0: เขาเกาะติดกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะพี่เขาไล่ไปเป็นรายจังหวัดกันเลยอ่ะเออไล่ตามพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านไล่ตามตูดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เจอกล้องอยู่ที่นี่ก็เจาะที่จังหวัดนี้เจาะที่จังหวัดนี้เลยโอ้แกไปเอารถใครมีชาวบ้านคนไหนเห็นแกไปหลับไปนอนที่ไหนยังไงโอ้
1: แจ้ง
0: นะครับ
1: อื
0: มตอนสุดท้ายก็เห็นบอกแกเอาเงินวัดไปใช้นะ
1: เท่าไหร่ไม่รู้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย
0: ตอนแรกข่าวนั้นบอกหลักแสนนะพี
1: ่เอาหลักแสนเนาะไม่ได้หลักล้านเนาะ
0: ครับ
1: เออ
0: เดี๋ยวต้องไปสอบกันอีกทีนะเพราะว่าเมื่อวานที่พอมาที่โรงพักก็ตำรวจก็บอกว่าต้องเชิญกลับไปที่สพต้นเรื่องคือที่อยุธยาก็เลยต้องไปสอบกันที่นู่น
1: ค่ะ
0: อย่างที่บอกอย่างน้อยคลายความกังวลของศิษยานุศิษย์นะครับว่าท่านเจ้าวาดไม่ได้เป็นอะไรนะครับ
1: ไม่ได้ไปไหน
0: มีลมหายใจกลับมาปกติ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวสาเหตุที่ออกจากวัดเนี่ยนะก็เดี๋ยวกลับไปคงได้สอบสวนกันนะครับตัวท่านบอกว่าตอนนี้ฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: ก็ความผิดอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนใช่ไหม
0: ครับก็เดี๋ยวรอดูความผิดมันก็คงจะเป็นเรื่องเงินวัดแหละใช่ไหมเรื่องเงินวัดถ้าหามาคืนได้มันก็จบ
1: ค่ะมาดูเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณตาท่านหนึ่งนะคะจุดไฟเผาตัวเองค่ะน้องดงก็
0: เครียดอะไรขนาดนั้นครับ
1: อยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนี่เองนะคะแกเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองนะคะก็ชื่อคุณตาขาวอายุ80ปีนะคะแกเอาสังกะสีเนี่ยมากั้นเป็นคอกไว้เลยแล้วก็เอาน้ำมันเบนซินมาราดตัวเองแล้วก็ก่อนจะจุดไฟเผาเสียชีวิตคาของเพลิงอยู่เลยนะทิ้งจดหมายบอกลาก็ประมาณว่าแกก็ถือศาสนาคริสต์อะไรประมาณนี้น้องรุ่งก็คือพูดถึงเรื่องของการถวายชีวิตร่างกายคืนให้กับพระเจ้าด้วยการตาย
0: เป็นการอินอย่างนี้นะ
1: ประมาณนี้คือเขียนไม่ยาวเลยเขียนยาวเลยบอกว่าข้าพเจ้าได้ห่างเหินต่อพระเจ้าไปเสียนานแต่ยังรักและเคารพนับถือพระองค์จงให้อภัยและยกโทษให้ขอถวายอาหารเมื่อพระเจ้าเสวยแล้วจงได้ประทานอาหารมื้อนี้ให้เป็นมื้อสุดท้ายก่อนจะจากไปด้วยความเคารพในพระเจ้าในพระเยซูแกก็เขียนของแกนะคะแกบอกว่ามีปัญหาชีวิตไม่สามารถอยู่ต่อได้ขอบคุณ ก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนที่แกจะเอาน้ำมันที่ใส่แกนลอนมาราดตัวเองเนี่ยมีการตั้งอาหารคาวหวานแล้วก็นี่แหละข้อความที่เขียนระบุเป็นหน้าเลยเนี่ยเอาไว้แล้วก็ล้อมเป็นคอกสังกะสีคือทำอย่างดีเลยค่ะน้องด้งถือว่าใจเด็ดมากนะคะ
0: ครับครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะที่คนขนุนพัทลุงบอกว่าคุณตาเนี่ยอายุ80ปีนี่อยู่คนเดียวนะคะไม่สูงสิงกับใครเป็นคนประมาณว่ามีโรคส่วนตัวสูงมากไม่คิดเหมือนกันว่าแกจะทำร้ายตัวเองแบบนี้แล้วเพื่ออะไรก่อนหน้านี้สักประมาณ 6-7 วันน่ะแกทำคอกแบบนี้ล้อมเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้ไงว่าแกทำไว้ทำไมจนคนกระทั่งแกเข้าไปอยู่ในคอกนั้นแล้วก็เผาตัวเองเสียชีวิตนะคะเนี่ยน้องสาวอายุ63แล้วบอกว่าแกไม่ค่อยสบายก็มาดูอยู่ตลอดแหละพยายามมาถามอยู่บ่อยครั้งกินข้าวยังไงเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่แกบอกว่าแกไม่เป็นอะไรแกสบายดีไม่ต้องห่วงสุดท้ายมาทราบอีกทีนึงแกเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตไปแล้วซึ่งน้องสาวก็ต้องยอมรับบอกว่าพี่ชายคงไม่อยากให้ใครมาเป็นแกไม่อยากให้มาเป็นภาระก็เลยจบตัวเองแบบนี
0: ้
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหจะใจเด็ดมากนะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: โอ้โห
1: จริงๆแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยเนาะไฟกำลังลุกด้วยน้ำมันที่แกราดลงไปอ่ะช่วยยังไงก็ไม่ทัน
0: ค่ะขนาดคนที่เห็นอยู่แกยังไม่รู้เลยนะพี่นะก็แกจะไม่รู้การจัดเตรียมมีการยังไม่รู้เลยอ่ะ
1: ว่าเกิดเตรียมการอย่างเงี้ยเพื่ออะไรไอ้การกั้นที่เป็นคอกสังกะสีไว้เนี่ยว่าแกเตรียมการเพื่อการนี้เนี่ยแกไม่ได้บอกใครเลย
0: คร
1: ับ
0: ค่ะเพราะงั้นอยู่ด้วยกันก็ต้องหมั่นคอยสังเกตกันเนาะ
1: ใช่
0: คนในบ้านนี่พฤติกรรมแปลกๆไปทำไมระยะหลังชวนคุยตลอดแต่อยู่เงียบอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะเงียบก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
1: แล้วใครที่แบบว่าเนี่ยตอนเช้านะอย่างที่บอกอ่ะเคยคุยบ่อยๆว่าใครที่แบบมีคนเฒ่าคนแก่ลุงป้ามีไลน์ส่งไลน์สติ๊กเกอร์อะไรมาก็ตอบท่านบ้างก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมจะได้รู้ว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่ยังสบายดีอะไรเงี้ยถ้าหายไปเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่ารู้สึกไม่ค่อยดีละเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันพุธวันนี้6พฤษภาคมนะคะอย่างที่บอกหลายพื้นที่มีฝนตกนะคะโอ้แต่เช้าก็มีเหรอลมเนี่ยไม่มีลมจะมาช่วงบ่ายเนาะเนี่ยค่ะฝนตกแต่เช้าที่เดี๋ยวนะพี่สาวสุภัชชาธาราเย็นกุลนะคะอ๋อเมื่อวานนี้ส่งพ่อไปสวรรค์ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีชาวญี่ปุ่นนะคะนี่ญี่ปุ่นก็ฟังเราอยู่นะพี่อัญชลีโอกุระนะคะน้องดง
1: อาริเกโตะโกเซมัส
0: กาญจนบุรีกาญจนบุรีเสียงดังฟังชัดน้องดง77ทำงานรวยแล้วหายบ่อยอะไรคืออะไรคะ77ทำงานแล้วคืออะไร
1: เจ็ดอ๋อวันที่แล้วเจ็ดใช่ไหม
0: อ๋อวันที่แล้วอ๋อเลขเจ็ดเจ็ดทำงาน
1: อ่าวันนี้สิพี่วันนี้บอกหน่อยวันนี้จะเอาวันที่แล้วไม่ต้องมาอวด
0: มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วใช่ไหม
1: ถูกบุคคลเดียวไม่ดีใจด้วยหรอก
0: ไม่ดีใจด้วยหรอกฉันเล่นขาดิสยาคนที่ขาลิสยาที่คนเมนต์
1: เก่ง
0: และธรรมชาติน่ากลัวขึ้นทุกวัน
1: คนถูกเจ็ดเจ็ดนี่เก่งเพราะว่ามันออกสองงวดติดนะพี
0: ่ใช่งวดที่แล้วก็มีเจ็ดเนาะ
1: คือพี่ซื้อเจ็ดเจ็ดนี่จิตใจพี่ต้องสู้นะดูนะต้องสู้ต้องแบบประเภทแบบนักสู้อะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ
0: ่ต้องมีความเชื
1: ่
0: อม
1: ั่
0: น
1: ปกติแล้วอุ้ยมันเพิ่งออกไปงวดที่แล้วไม่ซื้อหรอกคนก็จะคิดอย่างนี้นะ
0: ใช่ไหมต้องมีความเชื่อมั่นนะว่ามันต้องตามนี้แหละอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ยินดีด้วยเอางวดนี้มีเลขอะไรเด็ดบอกมาบ้างเผื่อลอก
0: ค่ะมาดูคนนี้นะชื่อน้องปอนเป็นเดี๋ยวกะแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะนาราวิทย์เป็นคลิปถูกแชร์ที่วิ่งหนีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มซาแซงนะน้องดงเนาะที่จีนค่ะก็ไปจีนก็เป็นคู่จิ้นเหรอปอนกับภูวินน่ะ
1: ก็คงจะดังในยุคสมัยนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คลิปนี้หรือเปล่าที่เห็นเหมือนกับว่าอย่างกับดาราคนนี้ทำอะไรผิดอากาศเกิดล็อกแขนล็อกตัวรีบพาหนีพาขึ้นรถอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: จริงก็นี่ไงตอนนั้นราวิทย์บอกว่าเขาก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าถูกกลุ่มคนที่พยายามเข้าไปชิดตัวกลางโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้จนต้องทีมงานเนี่ยรีบพาเข้าลิฟต์แล้วก็ช่วยกันกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าชุลมุนมากนะคะนี่คือตัวอย่างของปัญหาซาแซงและการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินที่กำลังแรงขึ้นในต่างประเทศเนาะในบ้านเรายังไม่มีตอนเขาบอกว่าอย่างนี้ยอมรับว่าวินาทีนั้นรู้สึกตกใจมากแล้วก็เลือกที่จะวิ่งออกจากพื้นที่เพื่อไม่เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกับคนรอบข้างยืนยันว่าทีมงานกับต้นสังกัดมีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยไว้อยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามคาดนะคะคือก็ไปกันทั้งคู่แหละตอนนี้ราวิทย์กับภูวินตั้งศักยืนนะคะทั้งคู่กังวลก็คือบอกว่าถ้าคนทั่วไปทีมงานและนักท่องเที่ยวที่อาจจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาตกใจแล้วก็มีคนประชิดตัวแบบไม่ทันตั้งตัวมีความกลัวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันเป็นภาพที่วิ่งเหมือนกับวิ่งสุดชีวิตหนีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วไม่อยากจะสร้างความชุลมุนอะไรเลยแต่ว่าพอมันถึงเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเอ้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้อะประมาณนี้เขาบอกว่าที่กลัวก็คือว่ากลัวว่านักท่องเที่ยวคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วก็มาจะตกใจอาจจะเดือดร้อนนะคะก็เลยรีบวิ่งเข้าลิฟต์แล้วก็กลับเข้าห้องของตัวเองประมาณนั้นนะจริงๆก็บอกว่าเตรียมตัวไปอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นทีมรปภ.ทีมงานทุกคนนะมีการบอกแล้วว่าต้องระวังตัวยังไงบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องเจออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อืมนะ
0: โอ้นี่คือที่จีนนะคะ ไปเจอ
1: คือคุณผู้ฟังนึกภาพแบบว่าเวลานักข่าวไปล้อมจะทำคดีผู้ต้องหาสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ต้องพาเขาฝ่าออกมาจากตรงนั้นอย่างเงี้ยมันบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นเลยนะผมเห็นในคลิป
0: อันนั้นน่ะจะไปรุมประชาทัน
1: เปรียบเทียบอะเปรียบเทียบว่าเฮ้ย
0: งั้นเลยอะ
1: ดาราคนหนึ่งทำไมต้องหนีหัวซุกหัวซุนขนาดนั้นนะ
0: ใช่ต้องใช้คำนี้ได้เลยว่าหัวซุกหัวซุนจริง
1: ๆเออเขาดูกลัว
0: แล้วมันยังไงเขาบอกว่าแล้วเราจะมีการมีโอกาสที่จะไปสื่อสารได้ไหมกับทีมไอเกี่ยวกับซาแซงพวกนี้มันจะสื่อสารได้ไหมเขาบอกว่าภูวินบอกผมก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะยังไงคือเขาไม่เคยเจอไงแต่ว่าเนี่ยพอมาเจอกับตัวเองเขาบอกเข้าใจแล้วว่าศิลปินหลายคนเนี่ยต้องเจอแบบนี้แต่บ้านเรายังไม่เจอใช่ไหมยังไม่ทำ
1: พวกนี้เขาคลั่งนะเขาคลั่ง
0: คลั่งจริง
1: แต่ว่าน้องเขาก็ดังจริงที่นู่นเธอคือมีคนคลั่งขนาดนี้มันก็สองมุมนะ
0: แสดงว่าดัง
1: แต่ว่าดังจริงพวกบรรดาแฟนคลับเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบว่าไม่เหมือนกับแค่เขามีแบบว่ามีมารยาทดีๆเนี่ยนะพี่เขาจะแบบถึงขนาดว่าถ้าเขาเจอศิลปินดารานะครับที่ไหนเนี่ยเขาจะยังไม่โพสยังเขาอาจจะมาขอถ่ายรูปด้วยแต่ยังไม่โพสอะไรอย่างนี้เลยนะคือแบบ
0: ค
1: ือเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาโพสไปเนี่ยโอ้โหบรรดาแฟนคลับเนี่ยจะต้องมาตามดาราคนนี้
0: ผม
1: เคยอ่านเจอน้องดาราบางคนเขาบอกว่าเขาเจอพวกแฟนคลับที่ดีๆเนี่ยเขาจะถามเลยว่าเรากลับประเทศไทยวันไหนสมมติเรากลับวันที่5เขาบอกเขาขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะไปโพสต์หลังวันที่5เพื่อให้การใช้ชีวิตของดาราคนนั้นในประเทศนั้นเนี่ยไม่ถูก FC ไม่ถูกแฟนคลับเนี่ยตามอะไรแบบนี
0: ้
1: ก็แล้วแต่ว่าจะไปเจอยังไงเนาะอันนี้ก็คงจะคลั่งมากอ่ะ
0: ใช่ไหมแต่ต้องทำยังไงสมมติว่าจามอนไปเจออย่างเงี้ยโอ้วิ่งเข้ามาประชิดตัวอย่างเงี้ยโอ้ย
1: โอ
0: ้นวลเนียหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: มาเลยฮะมาเลยฮะผม อ้าแขนรอเลยวะ
0: อ้าแขนรอดูจริงจังมากนะคนก็เห็นใจเนาะเนี่ยแสดงว่าเขาดังจริงจริงแล้วเขาก็เอาจริงๆนะหน้าตาแบบของน้องสองคนเนี่ยก็คือออกแนวลุกจีนนั่นแหละเนาะจีนเกาหลีประมาณนี้เนาะออกแนวจีนเกาหลี
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวนี้ต้องระวังแล้วเนาะทีมงานหรือต้นสังกัดก็ต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยกับศิลปินใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็เหมือนวันนั้นน้องโบกี้ไลออนน่ะนักร้องอ่ะพี่ใช่ไหมก็เธอก็แพนิคไปเลยเหมือนกันนะเจอแฟนคลับเข้ามาล็อกคอประชิดตัวเพื่อเซลฟี่อ่ะ
0: โอ้ล็อกคอเลยเหรอ
1: ล็อกคอเลยนี่ก็คล้ายที่นู่นเหมือนกันนะคืออันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเพราะศิลปินไทยด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบแฟนคลับน่ารักใช่ไหมแต่ว่าเพราะตัวอย่างแล้วบางคนเขาก็อินแล้วเขาก็อยากได้รูปกับเราอ่ะอยากได้รูปของศิลปินมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยน้องบุ๊กกี้ไลออนบอกว่ารู้สึกแพนิคเป็นกังวลไปเลยเพราะว่าตอนเจอเราก็ต้องยิ้มอ่ะเราต้องยิ้มตู้เราต้องยิ้มรับอ่ะแต่ในใจตอนนั้นอ่ะกลัวมากตกใจมากเพราะว่าเขาจู่โจมเข้ามาแบบเอามือมาล็อกค
0: อ
1: เอามือมาล็อกคอนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ศิลปินหลายคนเจอกันบ่อยนะต้องบอกกี่บอกนะครับ
0: โอ้อะไรจะขนาดนั้น
1: เขาบอกว่าอยากให้แบบว่ามาแบบมาขอกันดีๆดีกว่าอย่าทำให้เขาตกใจเหมือนกับคุณยัวบอยทีเจพี่ที่ร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่บนเวทีอ่ะแล้วอยู่ๆแฟนคลับคนหนึ่งก็ขึ้นไปจะเข้าไปแบบว่าก่อนหรือเข้าไปหอมแก้มหรือเข้าไปถ่ายรูปด้วยไม่รู้ล่ะเขาก็หันมาตกใจแบบเสียอาการเลยนักร้องแบบเอ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยตกใจแบบนี้เลยอ่ะ โอ้มีคนถ่ายคลิปจากด้านล่างไปได้ไงเขาก็น่าเสียไปเลยแบบตกใจแบบน่าเสียไปเลย
0: เออไปเจออย่างนั้นเนาะค่ะเห็นใจนะคนดังทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะเออหรือว่าเอาอย่างผู้ชายเนี่ยนะสมมติถ้าเผื่อว่ากับการเขามีแฟนเปิดตัวแฟนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะซาลงไหมทำให้แบบว่าเอฟซีซาแซงเนี่ยเลิกติดตามไหมหรือว่ายังไงเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะนิด
1: โอ้
0: เป็นไปได้ไหมเออค่ะหรือประกาศเปิดตัวแฟนไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นนี่ซาแซงเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเกาหลีเป็นจีนหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับเพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะแบบเออคลั่งศิลปินดาราได้เหมือนกันนะไม่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือว่าถ้าเราชอบคนนี้ก็ชอบอยากติดตามเขาอยากติดตามทุกฝีก้าวอ่ะนั่นแหละก็อันตรายเหมือนกันค่ะ
1: เออครับผมโอ้เลื่อนเลื่อนเฟซมาเจอคนคลั่งรักอีกแล้วนะครับเนี่ยกับตันช้างอัปเดตเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วลงรูปน้องลำไยน้องลำไยนั่งตักกับตันช้างว้าวแล้วก็ถ่ายรูปกับกระจก
0: นี่คือสรุปว่าคบกันจริงเหรอ
1: โอ้แน่นอนนะลงไป3ชั่วโมงคนกดไลค์ 13,000 กว่าคน
0: โอ้
1: 173คอมเมนต์เออ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อือ
1: ลงว่าแหมเขาบอกคนโสดตายไปเลยคนไม่ได้นะฮะกับตัน
0: นั่งตักก็เหรอ
1: นั่งตักแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกับถ่ายรูปเข้าไปในกระจกให้เห็นตัวเอง
0: อ
1: ตักกับตันช้าง
0: ข้างรักข้างรัก
1: ตันช้างพิมพ์ว่าขออนุญาตรักนี่
0: อ๋อนี่คือโพสต์อย่างนี้เหรอ
1: แล้วกับตันช้างขีดโพสต์ว่าขออนุ
0: ญาต
1: รักรัก
0: รัก
1: ก็ไกลหลายตัว
0: รัก
1: โอ้ยรับทราบรับทราบรับ
0: อน
1: ุ
0: ญาต
1: รับทราบแล้ว
0: ก็ต้องอนุญาตแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะ
1: ครับผม
0: จดนะคะเนี่ยเขามีโอกาสเจอกันตอนไหนไม่รู้นะ
1: เรายังไม่ได้มีโอกาสฟังทั้งคู่เนาะเรื่องราวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าเจอกันได้ยังไงใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าดูจากตารางงานของน้องลำไยเนี่ยดูยากมากนะที่จะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าโอ้โหงานแบบตึมอะทุกวันใช่ไหม
1: เสียงกับตันต้องไปตามต้องตามไปดูไปนั่งดูที่คอนเสิร์ต
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ หายินดีด้วยขออนุญาตรักนะคะ มายินดีกับบอสณวัฒน์สักนิดนึงละกันนะคะคุณณวัฒน์อิสระไกลศีลก็ประกาศได้ลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ลาวอย่างเป็นทางการโหกี่ประเทศเนี่ยนะคะก็คือบริษัทของคุณณวัฒน์ก็คือ Miss Grand International จำกัดมหาชนหรือว่า MGI นะคะไปคว้าลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe มา5ประเทศทั่วอาเซียนเลยนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็ในเพจของ Miss Universe Thailand ก็บอกว่าเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์การบริหารจัดการลิขสิทธิ์การประกวดอย่างเป็นทางการหมดแล้วทั้ง5ประเทศนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แล้วก็บอกว่าพร้อมทั้งแชร์ลิงก์การได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้วยทั้งหมดอ๋อก็คือได้แบบเบ็ดเสร็จหมดเลยนะคะ
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนแฟนนางงามก็มาคอมเมนต์ยินดีนะคะบอกโอ้ปังมากยอมแล้วยอมจริงๆทุกพื้นที่มีแต่บริษัท MGI โคตรจะเลิศเลยค่ะ โอ้แกก็ต้องทางนี้แล้วเนาะ
1: ทางนี้แล้วก็ในย่านนี้นะ
0: ทางนี้แล้วเออย่านนี้ได้หมดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะMiss Universe Miss Universe Indonesia ด้วยนะ
1: โอ
0: ้ค่ะมันจะมีผลอะไรกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบริษัทของคุณวัฒน์คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะมหาชนนะคะ
1: โอ้
0: ค่ะก็มีผลเลยนะเพราะว่าบางคนที่เขาอยากจะลงทุนนะนึกออกไหมเขาก็หาบริษัทที่มันมีกำไรอ่ะเนาะใครจะเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทที่มันดูเงียบๆใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
1: โอ้ใช
0: ่เออถ้าอันนี้มีความเคลื่อนไหวคึกคักอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะมีผลแหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอแกมาทางนี้ก็ต้องเอานะเอาให้สุดแล้วก็ในอาณาจักรในย่านบริเวณนี้ไปเลยนะ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ค่ะ
1: มีอีกไหมครับ
0: กีฬาไหมมีกีฬาเพิ่มไหมคะวันนี
1: ้กีฬาเมื่อคืนยินดีกับแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก
0: ็
1: เอาชนะทีมจากสเปนแอตเลติโกมาดริดนะครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลเขาบอกว่าในรอบ20ปีนะพี่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่อาร์เซนอลเข้าชิงเนี่ยปี2006ยุคนั้นยังมีพวกเทียรี่อองรีมีเดนเบิร์กแคมป์อะไรพวกนั้นอยู่เลยนะฮะนี่ก็ผ่านมา20ปีได้นะครับอาร์เซนอลได้เข้าชิงอีกรอบหนึ่งนะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่เมื่อคืนเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้1ประตูต่อ0นะครับโอ้เส้นทางเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีของเขาจริงๆนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังจะมีโอกาสนะอยู่ในมือแล้วอีก3นัดที่เหลือถ้าชนะรวดก็เป็นแชมป์โดยที่ไม่ต้องสนใจแมนซิตี้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เข้าชิงไปรอเจอผู้ชนะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับปารีสแซงต์แชร์แมง
0: ค่ะ
1: นะฮะโอ้โหนะใครที่เป็นแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ปีนี้ก็มีความสุขหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผมเห็นแอดมินเพจเนี่ยพี่เพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเจ้าของเพจเนี่ยเขาไปดูฟุตบอลแมตช์นี้ด้วยนะเขาลงไว้ว่าเขาเข้าไปดูตั๋วเนี่ยเมื่อวานเขาโพสต์ไว้ค่าตั๋วน่ะประมาณตีเป็นเงินไทย 29,000 บาท
0: โอ
1: ้โอ้นัดเดียวนะบอลนัดเดียว 29,000 ค่าคงจะหมายถึงว่าคือโดนตั๋วแบบพูดง่ายคือโดนคนที่มาขายหน้าสนามอ่ะโดนพวกคือตั๋วระดับนี้เขาต้องเป็นแบบคนที่ซื้อรายปีกับสโมสรเขาก็จะได้ตั๋วทุกนัดนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: มันจะคุ้มใช่ไหมถ้าใครที่แบบว่าเป็นแฟนจริงๆอะเนาะ
1: ใช่ไหมก็จะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอะ
0: ไปเลย
1: ขอแบบเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศของแบบการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คน
1: ที่ไปแล้วก็อาจจะคิดว่าเอาสักครั้งหนึ่ง29,000ผมตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วนะพี่10ปีแล้วผมก็เนี่ยไปกับที่บ้านนี่นะไปที่อังกฤษนี่แหละแล้วก็มันมีแมตช์แข่งอย่างนี้พอดีเลยนะรู้สึกตอนนั้นแบบว่าแมนซิตี้จะเจอกับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนายุคนั้นก็มีทั้งเมสซี่มีเนย์มาร์มีอะไรพวกนี้นะตั๋ว12,000ผมกับน้องมองหน้ากันเอาไหม เอาไหมสักครั้งในชีวิตเอาไหมว่า12,000เนี่ย
0: ครั้งนึง
1: พ่อผมนี่ถึงขนาดออกว่าออกปากว่าแบบไปสิเดี๋ยวออกให้ไปสิ
0: โอ้โห
1: เออแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน12,000จะเอาเหรอ24,000
0: นะกลาง
1: สุดท้ายก็ไม่เอาครับพี่สุดท้ายก็เลือกสุดท้ายรู้สึกว่ามันนะมันก็ดูบอล12,000
0: มันก็แน่แล้วพี่เดี๋ยวถูกลอตเตอรี่งวดนึงก็จบแล้ว
1: ตอนนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยดูดิ ไอ้ที่แบบนั้นตอนนี้ยังไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกหวยยากยากนะฮะหวยยากมากก็นี่แหละก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนก็แต่อย่างคนพี่นะเขาอาจจะรายได้แบบโอเคแล้วเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตครั้งหนึ่งไปอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะนะครับก็เขาบอกค่าตั๋วเมื่อคืนเนี่ยแมตช์เนี้ย29,000เขาโพสต์ไว้ก่อนที่จะแข่งนะเขาบอกว่าขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของนะครับก็เขาบอกค่าตั๋วเมื่อคืนเนี่ยแมตช์เนี้ย29,000เขาโพสต์ไว้ก่อนที่จะแข่งนะเขาบอกว่าขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของอา

0: อากาศดีด้วยพี่ไม่หนาวมาก
1: ใช่ค่ะอากาศดีมากไม่หนาวเกินไปใช่
0: ใช่บอลชนะด้วยโอ้โหคนอังกฤษเมาตั้งเลยนะเชื่อว่านะ
1: นะครับปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
1: มาดูความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยนะคะก็เมื่อวานนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนักข่าวถามว่าสามารถเปิดลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท4เดือน 4,000 เนี่ยเมื่อไหร่คะท่านก็บอกว่าปลายเดือนนี้ค่ะท่านลุง
0: ครับ
1: ปลายเดือนนี้นะคะไอ้ส่วนอายุเนี่ยจะ16หรือ18เนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะยืนยันว่าโครงการมีแน่นอนนะคะตามแผนก็คือว่าจะเริ่มโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนไปเลยนะคะนี่คือความชัดเจนนะคะเพราะว่าภาพรวมนั้นเนี่ยผู้ได้สิทธิ์ก็ได้ปกติแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการดูพบประมาณเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่30ล้านคนแล้วก็จะเป็นการในส่วนการกู้เงินนั้นเนี่ยจะกู้เท่าไหร่ยังไงก็บอกว่าเป็นการกู้เงินตามระยะเวลาไม่ใช่ว่ากู้มากองไว้ทีเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนที่กองไว้ค่ะในกฎหมายที่ผ่านเมื่อวานนี้ก็คือพรก.นี่นะคะในตัวพระราชกำหนดเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการต่างๆที่จะใช้งบประมาณจากส่วนนี้ชัดเจนนะมีแต่ว่าเขียนเป็นวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็รายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ากระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาไอ้แหล่งเงินเนี่ยว่ามาจากที่ไหนยังไงนะคะสำหรับในโครงการนี้ก็มาแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: จะลงทะเบียนกันสิ้นเดือนนี้แหละพี่ละสิ้นเดือน
1: ใช่ค่ะอาจจะไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกอาจจะแค่ประมาณสักพอผ่านน่าจะครม.สัปดาห์หน้านะวันที่12อันนี้เข้ารอบนึงละแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะประกาศชัดเจนเลยว่าวันที่เท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่ถึงสิ้นเดือนเป๊ะเพราะว่าต้นเดือนมิถุนายนนี่ก็จะน่าจะเริ่มโอนละเดือนละ 1,000 บาท4ครั้ง
0: ครับเดี๋ยวคงได้มา
1: คึกคัก
0: เดี๋ยวได้มาอัปเดตกันนะว่าเว็บไหนที่เปิดให้ลงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงนี้ใช่พวก SMS มาเชิญชวนว่าเปิดลงทะเบียนแล้วให้กดเข้าไปเนี่ยคลิกลิงก์เนี่ยนะฮะพี่ป้าน้าอาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะ
1: ค
0: ือถ้ามาให้ลงจริงเนี่ยมันต้องเป็นข่าวใหญ่ที่ชนิดที่ว่าพี่ๆเลื่อนหน้าจอไปเนี่ยเพจข่าวลงแน่นอนฟังวิทยุฟังข่าวเนี่ยมันต้องอัปเดตกันแน่นอนนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ถ้าเจอลิงก์อะไรแปลกๆไทยช่วยไทยคนละครึ่งลงทะเบียนแล้วนี่อย่าเพิ่งไปกดนะอย่าเพิ่งไปกดเดี๋ยวโดนหลอกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะเดือนละพันนะให้ใช้เดือนละพัน
1: ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐก็รัฐจ่าย60เราจ่าย40เนาะในการไปซื้อของ
0: นะ
1: ถ้าเป็นบัตรประชารัฐก็พันหนึ่งก็จบเลยไม่มี60 40อะไรนะได้1,000ก็ก็จ่ายตามนั้น
0: เงินเข้าบัตรเลย 1,000 เนาะแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็เราก็ต้องเติมเงิน400เพื่อให้ได้ 1,000 บาท
1: อืมค่ะ
0: คร
1: ับ มาดูเรื่องของการปฏิบัติการเปิดจักรวาลกุมารจีนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดที่กรมการปกครองมาเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบกระบวนการออกสูติบัตรโดยที่ชอบหรือว่าใบเกิดทิศให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยล่าสุดนั้นมีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะน้องดงรวมถึงกองบัญชาการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะ13รายแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลนะกับทีมงานส่วนกลางของกรมการปกครองเบื้องต้นเนี่ยในข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะพบผู้เกี่ยวข้องแล้วประมาณ50กว่ารายแล้วรองอธิบดีกรมการปกครองบอกเมื่อวานนี้นะคะคุณวิทูลสิรินุกูลบอกว่าอาจจะเพิ่มสูงถึงประมาณ66รายแล้วมีบ้านผี4หลังอันนี้ตัวเลขยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบว่ามีลักษณะ

0: ออกใบเกิดทิพย์เนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะคนที่มีประวัติทำผิดนะคะก็บอกว่าเป็นอดีตปลัดอำเภอเคยทำงานร่วมอยู่4อำเภอในโคราชค่ะน้องรุ่งอำเภอห้วยแถลงอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วและอำเภอปะทายตอนนี้น่าจะรู้ตัวเองแล้วนะคะว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมีการกระทำผิดในลักษณะเนี้ยออกใบเกิดทิพย์ให้ใครก็ไม่รู้ทั้ง4อำเภอแจ้งเกิดทิพย์ก็ได้ด้วยแล้วดูดิไปเชื่อมโยงกับบ้านทิพย์ด้วยนะที่อำเภอห้วยแถลงพบแล้วมีบ้านผี4หลังเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบางรายยังให้การปฏิเสธนะคะแต่ศาลอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะน้องดง
1: ครับคือให้ใบเกิดเนี่ยก็ไม่ต่างจากเหมือนกับให้สัญชาติเลยไหมอย่างเงี้ยพี
0: ่ถูกต้องค่ะคือไม่มีการไม่มีการเกิดจริงอ่ะอยู่ก็ให้ใบเกิดอ่ะแจ้งเกิดทิพย์ไม่มีการเกิดการอะไรกันจริงจังเลยประมาณเนี้ยค่ะ
1: อยู่ก็เอาชื่อมาใส่เป็นในใบเกิดได้ทำใบเกิดขึ้นมาเนาะเกิดโรงพยาบาลนี้ที่อยู่นี้บ้านหลังนี้บ้านกันละบ้านเลขที่ทิพย์ด้วย
0: บ้านผีนั่นแหละที่ว่าเนาะบ้านผีที่บ้านผีสี่หลังก็แสดงว่าแรงจูงใจก็คือไม่ต้องคิดมากเนาะเงินน่าจะเลือกเกี่ยวกับเงินนะ
1: ตอนแน่นอนพี่ใช่ไหมยอมทำขนาดนี้
0: ยอมทำขนาดนี้เลยเหรอ
1: เป็นกระบวนการหรือเปล่านะครับ
0: ใช่ค่ะก็เนี่ยถึงบอกว่าไม่รู้ว่าไปสวมให้ใครบ้างนะคะแล้วพอหลายคนเห็นข่าวที่เกาะพังงานน่ะน้องดงปรากฏว่าอะไรรู้ไหมที่พังงานน่ะเขารับเลี้ยงเด็กอิสราเอลมาอยู่กันเป็นร้อยแล้วนะ
1: โอ้
0: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแจ้งเกิดทิพย์อะไรนะแต่ว่ามันไปดูว่าทำไมประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วปรากฏว่าดูสิที่เกาะพังงานน่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ2ขวบถึง5ขวบนะคะปรากฏว่าเป็นเด็กสัญชาติอิสราเอลถึง89คนน้องดง
1: โอ้โหอยู่ในสถานรับเลี้ยงเนี่ยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วมีแรงงานที่เป็นสัญชาติเมียนมาถึง40คนเมื่อวานนี้เนี่ยกรมน.เข้าไปนะคะตะลึงเลยค่ะปรากฏว่าเอ้าสถานเลี้ยงเด็กที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยบนเกาะพังงานเด็กอิสราเอลเพียบแล้วก็คนที่มารับจ้างเนี่ยรับดูแลเด็กอ่ะเอาเป็นพม่าอีกต่างหาก40กว่าคนเนี่ยประเทศไทยนะคะ
1: พังงานใช่ไหมหรือว่าวันก่อนดูคลิปมีคนถ่ายคลิปบอกในตลาดในถนนคนเดินอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่อิสราเอลแบบหรือขนาดซื้อขายของกันเองอีกก็มีนะ
0: เปิดร้านกันเองนี่หรอ
1: เปิดร้านซื้อขายของเงินไม่ได้เข้าประเทศกันเลยนะพวกนี้มาอยู่แบบว่าแล้วเยอะมากคนอิสราเอลเยอะมากที่นู่น
0: แล้วที่น่าแปลกนะเมื่อวานตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูว่ามีการประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กนี่นะคะเป็นต่างด้าวนี่นะอะไรรู้ไหมปรากฏว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยไม่ใช่สัญชาติอิสราเอลอีกต่างหากเป็นคนไทย1 2เป็นอิหร่าน2เป็นอเมริกันสัญชาติอิหร่าน2คนนะชาวอเมริกันสัญชาติแอฟริกาสัญชาติแอฟริกาใต้แล้วก็แอฟริกาใต้3แล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสไม่มีสัญชาติอิสราเอลค่ะที่เปิดเนี่ยงงมั้ยแต่ว่าบุคคลที่เด็กรับเลี้ยงเด็กไว้เป็นสัญชาติอิสราเอลกองทัพภาคที่4บอกว่างงไปหมดงงเหมือนกันนี่ค่ะก็โอ้โหดูสิเนี่ยไอช่วงเขาบอกว่าตอนนี้นะเศรษฐกิจที่เกาะพะงันนะคะตอนนี้รีสอร์ทเนี่ยเป็นของยิวไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะคือภาษีเขาไม่เสียไงเขาจ่ายด้วยกันด้วยบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเขาใช้เงินบิตคอยกันนะในบนเกาะบนเกาะพังงานเนี่ย
1: คือผู้ประกอบการเขาบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาในช่วงนี้อะไรเขาก็ต้องเอากลุ่มนี้ไว้ก่อนนะ
0: ใช่
1: นี่ต้องมองต้องเข้าไปดูแลควบคุมนะพวกโอเวอร์สเตย์อยู่กันเกินหรือเปล่าแล้วมาตั้งลกลากกันแล้วโอ้โหออกลูกออกหลานกันเต็มบนนี้อีกหน่อยนะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะฮะ
0: จริง
1: ฝากพี่ๆตำรวจด้วยนะเข้าไปดูแล้วว่าเขามาลักษณะถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวมันอยู่ได้กี่วันนะพี่90วันเหรอ
0: ใช่ค่ะ60มั้ย60หรือ90
1: นั่นน่ะสิแล้วต้องอย่าให้เกินอ่ะใช่มั้ย
0: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกเลิกแล้วไงคะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาะ
1: กว่าจะรู้กลัวจะมันจะสายไปถึงนี่เด็กเลี้ยงไว้กี่คนเมื่อกี้พี่บอก80กว่าคนเหรอ
0: ใช่อยู่เต็มเกาะเลยแล้วตอนมานี่คือมากันยังไงมาคลอดที่นี่หรือยังไงหรือพากันมาตอนที่คลอดกันเรียบร้อยแล้วหร
1: อแล้วประเทศเราก็ประเภทแบบว่าถ้าเงินถึงนี่อะไรมันก็ทุกอย่างง่ายหมดผมไปเซิร์ชดูนะพี่ไอการทำสูติบัตรปลอมเมื่อกี้เนี่ยนะที่พี่เล่าที่โคราชอะนะเสียค่าทำเนี่ยนะฮะหัวละ 30,000 ถึง 50,000 บาทกลุ่มจีนเทาจะจ้างนี่แหละอดีตข้าราชการนี่แหละท่านนี้แหละรับค่าที่ตัวหัวละ 50,000 เนี่ยถ้าเราสิบหัวเขาได้ 500,000 แล้วนะในการสวมทำสูติบัตรปลอมทำทะเบียนราษฎรปลอมเนี่ยนะฮะมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะมากกว่า66รายเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันประเภทถ้าเงินถึงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โน้มน้าวหรือว่าจูงใจคนดีๆให้ช่วยทำสิ่งไม่ดีได้เหมือนกันก็หวังว่าเดี๋ยวปัญหาพวกยูน่าจะดำเนินการได้เนาะ
0: เร็วๆนี้
1: ครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดอย่างเมื่อคืนที่พัทยาพี่น
0: ะ
1: พัทยานั้นเป็นรัสเซียเขาบอกรัสเซีย4คู่8คนลงไปในทะเลลักษณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กันใต้น้ำไม่เกรงกลัวสายตาใครเลยฮะตีสองที่ผ่านมาเนี่ยตีสองที่ผ่านมาครับคนไทยคนหนึ่งเป็นคนที่ไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้เพราะว่าเขาระเริงรักกันชนิดที่ว่าไม่แคร์สายตาเหมือนกับคนเมา
0: ะ
1: นะคนไทยเราบอกพวกนี้น่าจะเมากอดจูบกันแล้วก็ลักษณะเหมือนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันด้วยขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ก็คือในทะเลตรงนั้นเลย
1: ในทะเลเลยอ่ะมันยังไงมันได้อัตลดมันร้อนหรือมันยังไงกันไม่รู้ไม่กลับทำไมไม่กลับไปบ้านไปห้องกันก่อนเนาะเนี่ยซึ่งบ้านเราไม่ได้นะคุณจะมาในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะฮะจะไม่แคร์สายตา
0: ลักษณะแบบนี้แล้วพอตำรวจจับไปก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยนั่งร่องไม่ได้มีอะไรนะ
1: ใช่ใช่
0: ไอเนี้ยข้อหา
1: อัน
0: อาจารย์เนาะเมา
1: เพราะเขาเมาเนี่ยครับเมื่อคืนเขาก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาดำเนินการพี่คนที่ถ่ายเนี่ยนะเขาเป็นคนพัทยาเลยนะชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีครั้งแรกนะคุณลองขี่มอเตอร์ไซค์มากลางค่ำกลางคืนหรือตีสองถึงตีสี่ช่วงเนี้ยจะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะในทะเลบ้างบนหาดทรายก็มีพลอดรักกันเนี่ยเขาบอกโอ้โหทำไมพัทยาบ้านเขากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วภาพลักษณ์การท่องเที่ยวถ้าคนไทยไม่ช่วยกันเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยกันมาตักเตือนเนี่ยนะอีกหน่อยเดี๋ยวได้เห็นภาพแบบนี้กันนะเกลื่อนหาดไปหมด
0: ค่ะ
1: ครับผมฝากเจ้าหน้าที่ไว้นะฮะ
0: ค่ะฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ฟังเสียงพินยินเสียงแค้นแห่แหนใส่เสียงลำเกิดเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮาของดีขนบธรรมเนียมประเภทนี้จังหวัดหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานมีงามมีดีสู่หม่องสู่บอนทุกจังหวัดคืออีสานเฮา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็จขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็จขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็จขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: เตรียมตัวกราบเลย
11: โอเค
10: โอ้
11: ยเยี่ย
12: มแม่กินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
13: ์รอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอมเพีย
18: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
17: เน๋
15: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
19: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
20: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
21: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
3: ครับผมก็พาไปดูไอ้เนี่ยพี่ข่าวที่บอกว่าเป็นการรักษาแมงกินฟันด้วยแพทย์พื้นบ้านนะฮะให้อมควันมะเขือคืนนะฮะพออมเข้าไปเนี่ยเขาบอกหนอนออกมาจากปากเนี่ย15ตัวคนที่เขาถ่ายคลิปไว้นะ15ตัวแล้วจากที่ปวดฟันอยู่เนี่ยพอมันมีหนอนออกมาเนี่ยหายเลยหายเลยนะครับก็นักข่าวไปพิสูจน์กันที่บ้านอีกรอบนึงนะแล้วครั้งนี้เนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะแกพิสูจน์ด้วยนะคือแกเป็นคนไม่ได้ปวดฟันอะไรนะพี่ไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: ปวดฟันไม่ได้มีอาการไม่ได้ปวดลองทำดูมีหนอนออกมา4ตัวหนอนหลุดออกมาจากปากพี่นักข่าว4ตัว
2: หนอนออกมา4ตัวโอ้
3: ทีนี้พี่นักข่าวก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่เขาลมควันไอ้บ้องที่เขาลมควันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนที่มันไม่สะอาดอะปะปนมากับเมล็ดมะเขือคืนตอนนั้นหรือเปล่าตอนที่เขาเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยไปลมควันน่ะใส่น้ำไปลมควันตอนนั้นน่ะมันอาจจะมีหนอนปะปนเข้าไปจากตั้งแต่ในมะเขือแล้วแล้วอุสโลบายความรู้สึกเนาะพอมีหนอนออกจากปากมาเลย
2: หมอฟันทั่วไทยก็คงแบบมันยังมีแบบนี้อีกเหรอ
3: โ
2: อ้ยุคนี้อ่ะยังสามารถหลอกคนได้เนาะ
3: แต่ว่าหมอรวยในคนนี้เขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแกบอกนะแกบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาแล้วแกบอกว่าแกเก็บเงินแค่5-20 บาทนะแกไม่ได้หวังรวยแล้วแกก็บอกแกไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะก็ปากต่อปากชาวบ้านก็
2: คนก็มาเอง
3: มาเองแกก็บอกว่าแกก็อยากจะช่วยทุกคนจริงๆเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณทำกันมาก็ใช่พี่ว่าถ้าถามหมอฟัน
2: น
3: ้องหมอฟันก็ต้อง
2: มันจะมีหนอนออกมาจากปากได้ยังไงนี่ค่ะแต่ก็
3: ยังที่บอกครับผม
2: ยังมีคนเชื่ออีกนะคะหมอฟันพอดูข่าวนี้ก็สายหัวอุตส่าห์เรียนมาหมอฟันก็เรียนตั้ง6 ปีเหมือนกันนะใช่ไหมอุตส่าห์เรียนมาแล้วมาเจอ